0: ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าร
1: องประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา 3-1 เซตเก็บชัยนัดที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์ภายในเวลา 23:00 น.ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการwelfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับขั้นตอนหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังจะคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรและผู้สมัครรายใหม่ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี
1: ้การส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าควบคู่มาตรการไทยช่วยไทยดูแลค่าครองชีพช่วย SME ให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การค้าโลกจะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังมีช่วงเวลาการดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อตกลงต่างๆที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปทั้งในทวีปแอฟริกาลาตินอเมริกาและตลาดศักยภาพอื่นๆเพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปี
3: เรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลก็คงยังจะต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นเช่นข้าวเนี่ยค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องสถานการณ์ไม่สงบที่ตะวันออกกลางเราก็ส่งข้าวไปที่ตะวันออกกลางอย่างประเทศอิรักไม่ได้ตรงๆเราก็ต้องส่งผ่านไปทางตุรกีแต่ว่าการที่ส่งไปทางนั้นเนี่ยก็ได้ปริมาณไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเร่งหาตลาดใหม่อย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้เพิ่มเติมลาตินอเมริกาเพิ่มเติมแล้วก็ตลาดอื่นเพื่อทำให้เป้าที่เราจะต้องการทำทั้งปียังเป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้
2: นอกจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และพิธีสารรวม5ฉบับซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาได้แก่ FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยพูตาน FTA อาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกส
3: เมื่อวันพุธเราได้นำเอา FTA แล้วก็พิธีสารเข้าในรัฐสภาสมัยร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาวุฒิสมาชิกในการดูทั้งหมด5พิธีสารด้วยกันมีทั้งแอฟตามีทั้งพูตานมีการยกระดับในเรื่องของอาเซียนด้วยกันเองคืออาติก้าการยกระดับในเรื่องของอาเซียนกับจีนแล้วก็มีในเรื่องของการเข้าร่วมตกลงข้อตกลงในเรื่องของพิธีสารของมาราเกสก็เป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสามารถจะยังทำตลาดส่งออกให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ได้เต็มที่ค่ะ
2: สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะมีทิศทางลดลงแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งผู้ผลิตซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันจากตะวันออกกลางโดยต้นทุนน้ำมันที่เคยสูงส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำเข้าในปัจจุบันที่มีผลต่อค่าครองชีพทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพร้อมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับ SME และผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกส์จากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะเร่งจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคตมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมเสวนาพิเศษภายในงาน Earth Jam 2026โดยกล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนด้านธุรกิจดิจิทัลอื่นๆปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขการลงทุน Data Center เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทั้งนี้ในมุมมองของกฟผ.มี3ปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงเพื่อรองรับการเข้ามาของ Data Center ซึ่งกฟผ.มีความพร้อมรองรับได้แก่ด้านคุณภาพไฟฟ้าประเทศไทยนับว่ามีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรที่สุดในเอเชียส่วนด้านความเพียงพอของระบบไฟฟ้ากฟผ.ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออกนำร่องแล้ว3พื้นที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้550เมกะวัตต์อีกทั้งมีแผนที่จะขยายระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตและด้านความยั่งยืนในการจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้กับ Data Center ได้อย่างต่อเนื่องโดยกฟผ. ได้ยกระดับระบบไฟฟ้าสู่การเป็น Grid Modernization รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนทั้งนี้กฟผ.มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าไทยพร้อมรองรับการลงทุนในธุรกิจ Data Center พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต
0: กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้ภาพรวมการดำเนินงานในทุกส่วนมีความพร้อมโดยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเพื่อให้เสร็จสิ้นทั้ง50เขตภายในวันนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างแม่นยำสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยในบางเขตมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หนาแน่นต่อหน่วยค่อนข้างสูงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและย้ายสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งให้เหมาะสมรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างรัดกุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
5: ตอนนี้ทางเขตเนี่ยเราก็มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานครประชาชนเกือบแสนทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยตอนนี้ก็มาดูเรื่องของความพร้อมด้วยในทุกๆส่วนณวันนี้ก็มีการอบรมนะครับในเรื่องของคนเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มีความเข้าใจมีความรู้มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมในส่วน
4: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 4,428,736 คนและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 4,384,713 คนโดยมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่จะออกมาร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงอีกจำนวน25,548 คนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาส่วนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือเขตสัมพันธวงศ์ณรุมนอุดมพรรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: ที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเราใช้สิทธิ์ Vote
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายลุคส์ชรูเดอร์โฆษกของนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่านายเจดีแวนส์ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาริดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายเจดีแวนส์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถรักษาสันติภาพในปัจจุบันไว้ได้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กรอบการดำเนินงานของบันทึกความเข้าใจของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
3: กองบัญชาการกลางกาตัมอัลอาวิยาของกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายหลังจากที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนเรือพาณิชย์ไม่ให้แล่นผ่านด้านน้ำดังกล่าวมิฉะนั้นความปลอดภัยของเรือเหล่านั้นจะตกอยู่ในอันตรายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแม้การหยุดยิงในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนจะเป็นเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างไรก็ตามอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้รับคำสั่งและแนวทางปฏิบัติจากทางการอิสราเอลให้ระงับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เป็นการป้องกันตนเองภายใต้พื้นที่เขตความมั่นคงบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองคาฟาเตบนิดทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่คุกคามกำลังทหารและพลเรือนอิสราเอลโดยตรง
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2อินซีเล็กเยอรมันเฉือนเอาชนะโกติวัว2ประตูต่อ1ขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ไล่ถล่มสวีเดน5ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในวันนี้เอกวาดอร์พบกัวราเซากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11นาฬิกาศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกผลปรากฏว่านักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25 21 22 25 25 18และ25 20เก็บชัยชนะไป2แมตช์หลังผ่านไป6แมตช์มีเพิ่มเป็น9คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้น6คะแนนนัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
5: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพชลาจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นและนพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คน ขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนไปอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างในรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของเด็กประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายสราวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: การแข่งขัน Second Asian Relay Atlantic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขัน4เกมปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 10:05 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:36 นาที

0: ไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบเหตุนำกิ่งไม้มาวางโบกธงหรือทำสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อเตือนให้รถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วและสามารถเปลี่ยนช่องทางได้ทันหลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมและสภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเองนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกะกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือน3และเดือน4เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน3ของไทยมีงานบุญมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดือนมีนาคมหรือเดือน4มีประเพณีฟังเทศมหาชาติเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในการบำเพ็ญบุญกุศลและตระหนักในภัยของวัฏสงสารอันเป็นห้วงทุกข์ของสรรพสัตว์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศ
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนพร้อมมองมุมกลับว่าหากทั้งสองประเทศหันมาร่วมมือกันพัฒนาโลกแทนการแข่งขันจะเป็นการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้เชิญติดตามรับฟังครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราคุยกันแต่เรื่องปัญหาเราคุยกันคราวที่แล้วว่าถ้าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วใครจะเข้ามายื่นมือมาช่วยแก้ไขและมาช่วยทำให้ภาระปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นลดลงวันนี้เราก็ต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อก่อนนู้นในสมัยเมื่อประมาณ 3-40 ปีก่อนความขัดแย้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยืดเยื้อกันมาเพราะว่ามียักษ์อยู่2ตัวตอนสมัยก่อนก็คือสหภาพโซเวียตและอเมริกาตอนนั้นเกือบจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เพราะว่าทางคุชชอฟซึ่งอยู่ในฝากของสหภาพโซเวียตเอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาซึ่งก็เหมือนกับที่สหรัฐอเมริกานำเอาฐานทัพไปตั้งไว้ที่เกาหลีใต้กับโอกินาวาซึ่งรัสเซียสหภาพโซเวียตรู้สึกไม่ปลอดภัยฉะนั้นสหภาพโซเวียตก็เอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาปรากฏว่าตอนนั้นเกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่จะนำไปสู่สงครามโลกนะครั้งที่3ซึ่งตอนนั้นถ้าไม่ได้มีการไก่เกลี่ยกันว่าให้อเมริกาถอนฐานทัพหรือขีปนาวุธออกจากตุรกีและรัสเซียก็ถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแล้วแล้วก็โอกาสที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3มีสูงเป็นอย่างมากฉะนั้นตอนนี้เราก็กลับมาดูปัจจุบันอเมริกาก็ยังเหมือนเดิมคือยังเป็นเจ้าโลกอยู่และอเมริกาก็ยังต้องการเป็นเจ้าโลกแต่ในขณะเดียวกันจีนก็เติบโตขึ้นมาอย่างมากไล่อเมริกาขึ้นมาเรียกว่าเร็วเหลือเกินจนกระทั่งทำให้อเมริกามีความกลัวว่าจีนอีก3ปี5ปีนั้นเศรษฐกิจจีนยังโตขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเมริกาสงสัยมีปัญหาอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาคุยกันว่าปัญหาก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละครับว่าถ้าเกิดว่าอเมริกากับจีนจับมือกันล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนความขัดแย้งย่อมลดลงวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าทรัมป์เพิ่งไปจีนมาและได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำของจีนก็คือท่านสีจิ้งผิงวันนี้ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนสามารถจับมือกันแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาโลกใบนี้โดยเริ่มจากที่ประเทศทั้งสองเริ่มจากตัวของตัวเองก่อนว่าจะพัฒนาอย่างไรและก็ไม่หาเรื่องซึ่งกันและกันวันนี้ถามว่าตรงนี้นั้นจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามาคิดดูว่าในแต่ละปีทั้งสองประเทศนี้สูญเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมไปเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเงินทองสูญเสียไปโดยใช่เหตุอันที่สองก็คือเมื่อเป็นความขัดแย้งกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของมหาภัยถ้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่ารัสเซียก็ขู่ฟอดว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ยุโรปก็เป็นพะวงเพราะว่ายุโรปอยู่ติดกับรัสเซียนาโต้ได้ขยายอาณาจักรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของยูเครนซึ่งชายแดนของยูเครนไปถึงมอสโกเป็นเส้นตรงแค่500กิโลเมตรวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโดรนของยูเครนนั้นบินเข้าไปสู่ในมอสโกแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขีปนาวุธล่ะอันนั้นก็คงจะยิงให้กับรัสเซียได้อีกระยะไม่ไกลเลยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็เชื่อได้ว่าความขัดแย้งของโลกที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3จะลดหายไปถ้าเกิดประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์จับมือกัน แล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งที่มันบานปลายขึ้นไปเรื่อยแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผมมองเห็นแหละครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความขัดแย้งของสองยักษ์ในโลกนี้ก็ย่อมจะทำให้โลกนี้มีความปลอดภัยและก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ท่านผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนพร้อมแนะนำเร่งหาแหล่งน้ำใต้ดินสำรองและวางแผนใช้น้ำอย่างรัดกุมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ระดับความรุนแรงที่น่ากลัวโดยจากการติดตามเกณฑ์ดัชนีขององค์กรชั้นนำอย่างโนอาพบว่าในปีนี้เอลนิโยจะมีระดับความรุนแรงสูงและอาจลากยาวไปจนถึงช่วงกลางปีหน้านายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสำหรับประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้แต่ไทยยังมีโชคเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่ได้อยู่ขอบนอกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนประเทศฟิลิปปินส์หรือออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งความชื้นสำคัญจากมหาสมุทรอินเดียผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่คอยช่วยข่มและบรรเทาอิทธิพลของเอลนิโยในบางช่วงทำให้ยังมีฝนตกลงมาช่วยเติมน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนที่ช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเรื่องของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับส่วนพื้นที่โซนอื่นๆถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยถือว่าฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างหรือมีผลกระทบจากตัวปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับ
3: ด้านแผนบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานระบุว่าในพื้นที่เขตชลประทานได้มีการนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีมาใช้ชดเชยเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานจำเป็นต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรองเช่นน้ำใต้ดินมาเตรียมพร้อมรับมือทั้งนี้ความหวังสำคัญอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งคาดว่าร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านไทยอีกครั้งประกอบกับการคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเติมน้ำในเขื่อนและบรรเทาความรุนแรงของเอลนิโยให้เบาบางลงได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนว่าควรตื่นรู้แต่อย่าตื่นตระหนกโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ควรวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุมเพื่อผ่านพ้นวิกฤตสภาพอากาศที่แปรปรวนในรอบปีนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยโดยเร่งปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมขึ้นปฏิบัติการบรรเทาภัยแล้งทันท่วงทีติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: ปีนี้ประเทศไทยคาดการณ์จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรรัฐบาลจึงได้สั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้ไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในเขตชลประทานเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ไทยมีน้ำใช้การเฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งแต่สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและส่งเสริมการทำเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
6: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการจัดบริหารจัดการต้นทุนน้ำเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งวันนี้สั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลปีหน้าเพราะปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
5: สำหรับการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรย้ำว่าได้ปรับแผนการทำงานพร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่ม2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ำใช้รับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกด้วยยืนยันว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งและอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการ24ลำพร้อมประสานกองทัพอากาศหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันที
7: สิ่งแรกที่กรมฝนหลวงได้ดำเนินการไปแล้วนะครับและขับเคลื่อนตามข้อสั่งการทันทีก็คือเปิดวอร์รูมนะครับตอนนี้วอร์รูมของเราได้ดำเนินการเปิดและก็ติดตามสถานการณ์นะครับเราได้พอแคสไปล่วงหน้าด้วยซ้ำนะครับว่าปัญหาจะเกิดยังไงบ้างนะครับและกำลังดูติดตามสภาพอากาศในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมการในเรื่องการดำเนินการฝนหลวงนะครับโดยมุ่งเป้าว่าพื้นที่ใดนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากนะครับเป็นระดับแรกๆนะครับที่และก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราดูก็ดูว่าพืชขนาดนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นพืชชนิดใดได้อยู่ในช่วงใดนะครับโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนะครับที่เร่งดำเนินการในส่วนของวอร์รูมซึ่งเราได้มีการประชุมพูดคุยกันเกือบทุกวันนะครับในการติดตามสถานการณ์
5: จากแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดระนองเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและต่อยอดศักยภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะ
8: ทุเรียนมังคุดและสะตอเป็นผลผลิตสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรจำนวนมากของจังหวัดระนองแต่ในวันที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการแข่งขันทางการตลาดมีความท้าทายมากขึ้นการสร้างตลาดและเพิ่มโอกาสทางการจำหน่ายจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดระนองเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้พบผู้บริโภคโดยตรงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจึงจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปและขยายช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภายในงานนอกจากจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพแล้วยังมีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรการให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพ การสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตรและเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดระนองเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
9: ดิฉันจัตติยาปลอมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนะคะในช่วงวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้มีการจัดงานเกษตรเฟร์ประจำปี2569เราส่งเสริมให้เขามีการผลิตของดีของเด่นของดังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสในการที่จะให้เขามาแสดงสินค้ามาจำหน่ายสินค้านะคะเพื่อสร้างรายได้และก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะคะในการที่จะดำรงชีพในการที่จะผลิตสินค้าดีๆออกมาป้อนตลาดต่อไปภายในงานเนี่ยจะมีสีสันท่านต้องมาร่วมงานกันค่ะซึ่งยิ่งสำคัญในวันแรกนะคะถ้าท่านอยากจะชิมส่วนของทุเรียนมังคุดนะคะเราก็มีให้ท่านชิมในช่วงพิธีเปิดนะคะรับรองว่าท่านจะได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายรสชาตินะคะ
8: ขณะเดียวกันยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นการใช้จ่ายภายในจังหวัดและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นหากกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวและเลือกซื้อของดีจากชาวสวนตัวจริงงานเกษตรแฟร์ปี2569จังหวัดระนองคืออีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเพราะนอกจากจะได้อุดหนุนผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงแล้วยังได้สัมผัสวิถีเกษตรเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับเกษตรกรไทย 26-29 มิถุนายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองแล้วมาร่วมชมชิมช็อปของดีเมืองระนองไปด้วยกันค่ะอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวควบคู่การวางมาตรการลดเสี่ยงทุจริตเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานและให้เม็ดเงินจากการจัดเก็บเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอุทยานอย่างแท้จริงติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
10: การเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในประเด็นการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปปช.ได้ลงพื้นที่สังเกตการในอุทยานแห่งชาติทางทะเลพบว่าบางจุดยังใช้วิธีเก็บเงินสดจากนักท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้สำนักงานปปช.จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่คณะกรรมการปปช.ได้มีการเสนอเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้นำข้อเสนอไปปรับใช้เพื่อพัฒนาและปิดความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
11: การท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มอันดามันเนี่ยเป็นการที่จะจัดเก็บรายได้เข้ารัฐอย่างมหาศาลแต่ละปีเนี่ยการจัดเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านบาทเข้ารัฐแต่ปปช.พบว่ามันมีการรั่วไหลปปช.ก็เลยเสนอไปยังครม.นะครับว่าการเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องไทยและต่างประเทศเนี่ยเห็นควรให้มีระบบออนไลน์หรือเห็นควรให้มีระบบ e-ticket แทนการเก็บเงินสด
10: ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำระบบ e-ticket หรือการเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเงินสดซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ระบบการจัดเก็บค่าใช้บริการอุทยานมีความโปร่งใสและเกิดเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
2: ปิดท้ายที่นักสนุกเกอร์ของไทยออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายแต่กำแพงสำคัญในการพัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์รุ่นใหม่ก็คือพรบ.การพนันเรื่องนี้จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
12: วงการสนุกเกอร์ของไทยในตอนนี้ถือว่าออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายโดยล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยก็สามารถเอาชนะมืออันดับต้นของโลกอย่างรอนนี่โอซาลิเวนคว้าแชมป์ World Open 2026ได้สำเร็จขณะที่นักสนุกเกอร์หญิงอย่างมิ้งสระบุรีนัชรัตน์วงหาฤทัยก็สร้างผลงานระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกแต่ในส่วนของการพัฒนาเยาวชนนักสนุกเกอร์ไทยดูเหมือนว่ายังผลักดันกันได้ไม่เต็มที่เพราะยังติดปัญหาใหญ่ก็คือพรบ.การพนันที่ยังเป็นกำแพงกั้นการพัฒนานักสอยคิวรุ่นใหม่ของไทยกีฬาสนุกเกอร์ถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาอย่างซีเกมหรือเอเชียนเกมซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้กำหนดให้สนุกเกอร์อยู่ในพรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์จึงเป็นกีฬาชนิดเดียวที่มีทั้งพรบ.การพนันและพรบ.กีฬาที่ผ่านมาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถซ้อมหรือเล่นสนุกเกอร์ได้อย่างอิสระต้องหาที่ฝึกซ้อมกันอย่างยากลำบากทำให้มีนักกีฬาแจ้งเกิดได้น้อยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาวขณะเดียวกันเพื่อนบ้านอย่างจีนที่เคยตามหลังไทยในยุคของต๋องซิดฉ่อยวัฒนาผู้โอบอ้อมที่เคยขึ้นไปถึงมืออันดับ3ของโลกมีโรงเรียนสอนสนุกเกอร์ปั้นนักกีฬาสนุกเกอร์ของจีนไปสู่แถวหน้าของโลกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยเดินทางเข้าพบนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงวงการสอยคิวไทยข้อสำคัญคือปลดสนุกเกอร์ออกจากพรบ.การพนันเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกซ้อมตั้งแต่อายุยังน้อยและดึงดูดสปอนเซอร์รายใหญ่ให้เข้ามาหนุนวงการ
13: ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะครับไม่ผมเป็นแค่ตัวจุดกระแสนิดนึงก็ส่วนจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจนะครับฝากเสียหนูด้วยนะครับผมนายกดีทีมแล้วเมื่อวานผมก็ไปชมอะคาเดมี่ที่จีนมามีนักกีฬาแบบตัวน้อย120คนแล้วก็มีโต๊ะประมาณ 30-40 ตัวซึ่งว่าที่ถ้าที่ไทยมีอะคาเดมี่แบบเขาผมว่าเราสามารถสร้างนักกีฬาใหม่ๆมาให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการสนุกเกอร์ได้เหมือนเขาแน่นอนครับ
12: ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเรื่องปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากกฎหมายการพนันเพื่อยกระดับสู่กีฬาอาชีพเต็มตัว
14: ผมจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อนะครับขอปลดล็อกเอาสนุกเกอร์ออกจากบัญชีของพรบ.การพนันเราจะขอความชัดเจนจากมหาดไทยก่อนนะครับว่าในกรณีที่เป็นอะคาเดมี่ในกรณีที่มีการแบ่งโซนให้เรียบร้อยและติดป้ายห้ามเล่นการพนันนะจะต้องสามารถที่จะให้เด็กนะครับที่อายุไม่ถึง18สามารถเข้าไปเล่นได้
12: นอกจากนี้ยังมีอีกหลายฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองและการศึกษาที่ออกมาสนับสนุนว่าสนุกเกอร์ควรถูกปลดออกจากพรบ.การพนันเพราะเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยไปถึงระดับโลกเรื่องนี้คงต้องมาทบทวนกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่สนุกเกอร์จะต้องปลดออกจากพรบ.การพนันซึ่งก็ต้องอาศัยการผลักดันจากทุกภาคส่วนทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกให้สนุกเกอร์ก้าวสู่กีฬาอาชีพอย่างแท้จริงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดี ความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เกิดเป็นคนควรตั้งตนไว้ชอบประกอบกุศลกิจเลี้ยงชีวิตมีศรัทธาฝึกกายวาจาจิตเว้นปาปมิตรคบบัณฑิตชนท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อาตมภาพจะได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรและในขุททกนิกายขุททกปาฐะเพื่อให้ท่านผู้ฟังธรรมะได้นำเอาไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใจความในพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคนบางคนในโลกนี้ทำตนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาทำตนผู้ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีลทำตนผู้มีความตระหนี่ให้ตั้งอยู่ในการบริจาคการตั้งตนดังกล่าวนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบนี้เรียกว่าเป็นมงคลถามว่าเป็นมงคลได้อย่างไรตอบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรที่เป็นไปในปัจจุบันและภายหน้าและประสบอานิสงส์ต่างๆในทุกคถาสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลปรารถนาดีพูดกับบุคคล5จำพวกยอมเป็นถ้อยคําที่ไม่น่าชอบใจคือถ้อยคำของคนที่มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่มีศรัทธาเพราะผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อพูดถึงเรื่องศรัทธาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มีศรัทธาย่อมไม่ได้ปีติปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุ 2. ถ้อยคำของคนผู้รักษาศีลเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่รักษาศีลเพราะผู้ไม่รักษาศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่รักษาศีลย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของศีลและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุถ้อยคำของผู้มันเพียรศึกษาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนที่ไม่มันเพียรศึกษาเพราะผู้ไม่หมั่นเพียรศึกษาเมื่อพูดถึงเรื่องการหมั่นเพียรศึกษาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่หมั่นเพียรศึกษาย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของการเรียนการศึกษาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการเรียนการศึกษา 4. ถ้อยคำของคนผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจ ของคนผู้ตระหนี่เพราะคนผู้มีความตระหนี่เมื่อพูดเรื่องการบริจาคย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีความตระหนี่ย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของการบริจาคและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการบริจาคเป็นเหตุ 5. ถ้อยคำของคนผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนมีปัญญาสามมีมานะทิฏฐิเพราะผู้มีปัญญาสามเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีปัญญาสามย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของปัญญาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากปัญญาเป็นเหตุบุคคลผู้ปรารถนาดีพูดกับบุคคลห้าจำพวกย่อมเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจคือ1ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจของคนผู้มีศรัทธาเพราะผู้มีศรัทธาเมื่อพูดเรื่องศรัทธายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศรัทธายอมเห็นศรัทธาที่มีอยู่ในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาจึงเป็นถ้อยคำชอบใจของผู้มีศรัทธา 2. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีลเพราะผู้มีศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลย่อมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศีลย่อมเห็นความถึงพร้อมแห่งศีลในตนและย่อมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีล 3. ถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาย่อมเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษาเพราะผู้มันเพียรศึกษาเมื่อพูดเรื่องการเรียนการศึกษาย่อมยินดีไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มันเพียรศึกษาย่อมเห็นประโยชน์ของการศึกษาที่มีในตนและย่อมได้ปีติปราโมทย์ที่มีการศึกษาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษา 4. ถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้บริจาคเพราะผู้มีการบริจาคเมื่อพูดถึงเรื่องการบริจาคยอมพอใจไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีการบริจาคยอมเห็นการบริจาคที่มีในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีการบริจาคเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจ ของผู้มีการบริจาค 5. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของบุคคลผู้มีปัญญาเพราะผู้มีปัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญาย่อมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีปัญญายอมเห็นความถึงพร้อมแห่งปัญญาในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีความถึงพร้อมแห่งปัญญาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีปัญญาอันหนึ่งในธนสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรม5ประการว่าเป็นทรัพย์พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์5ประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาศรัทธาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นการน้อมใจปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนในการดำรงชีวิตเช่นพุทธานะสัมปทามีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจเลี้ยงชีวิตอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ให้มั่นคงไม่ให้เป็นอันตรายรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียกัลยาณมิตรตาความเป็นคนมีมิตรดีอันจะช่วยเหลือกันไม่คบคนพาลอันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียทางชื่อเสียงและทรัพย์สินสมชีวิตาความเป็นผู้เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักบุคคลผู้ปฏิบัติได้ตามธรรมนี้ก็จะรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ไว้เป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้รู้จักรักษาทรัพย์รู้เหตุที่ควรเชื่อเหตุที่ไม่ควรเชื่อจึงทำให้ไม่ถูกหลอกได้โดยง่ายถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆถ้าบุคคลไม่มีความโลภเชื่อแบบมีเหตุผลก็จะไม่ถูกหลอกลวงได้โดยง่ายศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาจึงเป็นทรัพย์ยอมเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้และรู้ว่าเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ศีลเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้รักษาศีลตามสมควรแก่ภาวะของตนยอมได้ทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาตาลิคามในมหาปรินิพพานสูตรไว้5ประการคือ 1. ยอมได้โภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก 2. กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรกระจายไป 3. มีความองอาจเมื่อเข้าไปสู่ชุมชน 4.ไม่หลงทำกาละกิริยา 5. หลังจากทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุคติผู้รักษาศีลทำให้ได้ทรัพย์ได้อย่างไรเราจะเห็นได้โดยทั่วไปว่าไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือภาคเอกชนใดก็ตามล้วนต้องการบุคลากรที่มีศีลมีคุณธรรมทั้งสิ้นดังนั้นในการสมัครเข้าทำงานหรือ แต่งตั้งบุคลากรประจำตำแหน่งต่างๆผู้มีศีลยอมได้รับการพิจารณาก่อนเพราะเหตุแห่งศีลในตัวเขาทำให้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจอันเนื่องจากความประพฤติและการแสดงออกอันดีงามจนเป็นที่ไว้วางใจในสายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมงานแม้แต่บิดามารดาจะมอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรก็เลือกบุตรผู้มีศีลมีคุณธรรมก่อนเพื่อความมั่นใจว่าผู้นี้จะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่เรามอบให้ได้และสามารถใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ได้และผู้รักษาศีลหาทรัพย์ได้มาด้วยความสุจริตยอมใช้จ่ายทรัพย์ได้ตามความต้องการส่วนผู้ที่ไม่รักษาศีลได้ทรัพย์มาด้วยความทุจริตเมื่อจะใช้ทรัพย์ก็ต้องหวาดกลัวจะถูกจับได้แม้จะใช้ทรัพย์ทำบุญตนเองก็รู้แก่ใจว่านี้เป็นทรัพย์ที่ได้มาด้วยทุจริตอันหนึ่งผู้ไม่รักษาศีลดื่มสุราเมาขาดสติย่อมเป็นเหตุให้เสียทรัพย์หรือทำผิดกฎหมายร้ายแรงได้ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เสียทรัพย์สุตะการได้ยินได้ฟังมากการเรียนรู้มากเป็นทรัพย์ได้อย่างไรผู้ที่เรียนมากศึกษามากทั้งยังได้ยินได้ฟังผ่านประสบการณ์มามากย่อมมีโอกาสทำงานหาเงินได้มากเป็นธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่แล้วจาคะการเสียสละหรือการบริจาคเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเป็นธรรมดาบุคคลทั่วไปย่อมไม่ต้องการให้ของตนกับผู้อื่นยิ่งรู้ว่าผู้นี้คิดจะเอาของเราฝ่ายเดียวยิ่งไม่พอใจไม่อยากให้เมื่อเราให้เขาก่อนเขาจึงจะให้เราตอบแทนเริ่มแต่สิทธิ์ให้ความเคารพครูอาจารย์ครูอาจารย์จึงจะให้วิชาความรู้บุคคลยิ่งบริจาคมากก็มีคนตอบแทนมากบางคนก็ให้สิ่งของบางคนก็ให้ด้วยการช่วยเหลือพึ่งพาคนที่เสียสละจึงมีโอกาสมากกว่าคนตระหนี่คนตระหนี่ไม่ให้ของแก่ใครๆคิดจะเอาของของเขาอย่างเดียวจึงไม่มีใครคบด้วยทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ทรัพย์ปัญญาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเห็นได้ง่ายคนที่มีปัญญาจากการเรียนก็ดีจากประสบการณ์ก็ดีจากความเป็นผู้ฉลาดในการทำงานก็ดีปัญญารู้จักรักษาตนก็ดียอมสามารถหาทรัพย์ได้มากกว่าผู้ไม่มีปัญญาคนมีปัญญาถึงจะเกิดมาไม่มีทรัพย์ก็ใช้ปัญญาหาทรัพย์ได้คนไม่มีปัญญาเกิดมามีทรัพย์ที่บิดามารดามอบให้ก็มีโอกาสใช้ทรัพย์หมดเป็นคนยากจนได้แล้วก็ไม่มีปัญญาหาทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นพระคาถาว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์ห้าประการนี้คือผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสน ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาความเห็นชอบโดยธรรมเนืองเถิดอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนเมื่อปรารถนาจะมาเกิดร่วมกันอีกพึงเป็นผู้มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมสมชีวิตสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าเพสกะลามคฤทายวันเมืองสงกุมารศีสะในภัคคชนบทครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปในนิเวศของคฤหบดีณกุลบิดาประทับณอาสนะที่เขาจัดถวายคฤหบดีและคฤหปตานีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งคฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งงานกับณกุลมารดาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยกันมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าได้ประพฤตินอกใจณกุลมารดาแม้แต่นึกคิดไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้คฤหปตานีก็กราบทูลความอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนว่าท่านคฤหบดีและท่านคฤหปตานีถ้าสามีปัญญาหวังที่จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งคู่พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเถิดก็จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าในมงคลสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลมีความตระหนี่กระทำกรรมเวรใดไว้บุคคลเหล่านั้นควรได้รับผลกรรมในชาตินี้หรือชาติหน้าถ้าพวกชนเหล่านั้นกลับตั้งตนไว้ชอบย่อมห้ามผลกรรมหรือทำให้ลดน้อยลงได้ด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมมีศีลเป็นต้นดุจน้ำป่าไหลท่วมทับน้ำบ่อเล็กฉะนั้นเพราะฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบพึงเห็นว่าเป็นมงคลด้วยเหตุนั้นในอรรถกถาท่านจึงกล่าวว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพและได้รับอานิสงส์ต่างๆเป็นความจริงบุคคลถึงจะมีบุญเก่าที่ทำมาดีทำให้ไปเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยู่ในปฏิรูปประเทศก็จริงแต่ถ้าตนเองตั้งตนไว้ผิดใครๆก็ไม่อาจช่วยได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งตนไว้ชอบแท้จริงจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบอาจอำนวยสมบัติได้ทุกอย่างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปิยชนมีมารดาเป็นต้นยอมไม่อาจให้สมบัติใดได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบซึ่งเป็นไป ในภายในของบุคคลนั้นย่อมให้สมบัตินั้นได้จึงตรัสพระคาถานี้ในจิตวรรคธรรมบทว่ามารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นพึงทำเหตุนั้นให้ไม่ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบพึง

ุคคลตั้งไว้ชอบยอมอาจให้สมบัตินั้นได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งจิตไว้โดยชอบจึงจะอำนวยสุขทุกอย่างได้จริงอยู่จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดยอมอำนวยทุกอย่างให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกโจรพวกคนมีเวรยอมไม่อาจทำความพินาศใดให้ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดณภายในอย่างเดียวยอมทำความพินาศนั้นให้ได้แล้วตรัสพระคาถาในจิตวัคธรรมบทว่าโจรเห็นโจรหรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรพึงทำความวอดวายอันใดจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดพึงทำบุคคลนั้นให้เลวกว่าความวอดวายนั้นผู้ใดตั้งจิตอันดำเนินไปผิดในการก่อนภายหลังตั้งจิตดำเนินไปโดยชอบได้ผู้นั้นท่านเรียกว่าผู้มีตนอันฝึกแล้วธรรมดาผู้มีตนอันฝึกแล้วยอมไปสู่ทิศที่ตนไม่เคยไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสอนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นควานช้างจึงตรัสพระคาถาในนาคาวัคธรรมบทว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนทรมานแล้วฝึกฝนดีแล้วยอมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยญาณเหล่านั้นฉันนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้บุคคลควรตั้งตนไว้ชอบด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมคือมีศรัทธารักษาศีลมีสุตตะมีจาคะและปัญญาจะนำพาตนไปสู่ความสุขและพ้นทุกข์ได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาพบกันกับเรื่องราวของการทำความดีหรือแม้แต่เรื่องของที่เราจะส่งต่อคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะในการที่จะเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองสำเภางามเชยซึ่งท่านเองก็ดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองสำเภาเกี่ยวกับเรื่องที่ทางพิพิธภัณฑ์นั้นได้ดำเนินการมานะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยมาที่นี่ยังไม่เคยเข้าไปเที่ยวหรือว่าเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเองก็ตามหรือว่าการใช้ชีวิตว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการพระราชดำริที่ทางพิพิธภัณฑ์นั้นได้หยิบยกเข้ามานะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับ

0: รองสำเภางามเชยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณกบด้วยนะคะ
0: ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทบาทของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีให้ท่านรองเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะว่าความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
1: ก็ต้องขอบคุณนะคะทางสถานีที่เปิดโอกาสให้ทางสำนักงานของเรานะสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติได้มาร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะคะซ
0: ึ่
1: งตัวพิพิธภัณฑ์ของเราเวลาคนพูดถึงพิพิธภัณฑ์นะคะ
0: คุ
1: ณกบคนไทยมักจะคิดถึงสถานที่ที่จัดแสดงวัตถุโบราณหรือสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวในอดีตแต่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติของเราเนี่ยม
0: ี
1: บทบาทที่แตกต่างไปนะคะเราเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงพระราชปณิธานและพระอาชีพภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระวงศานุวงศ์ทางด้านการเกษตรไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะว่าหากเรามองย้อนกลับไปเนาะกษัตริย์ไทยเริ่มมีตั้งแต่สุโขทัยประเทศไทยมีรากฐานภาคการเกษตรมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมมีอาหารมีความมั่นคงของชาติเนี่ยล้วนเกี่ยวเนื่องกับพื้นแผ่นดินนี้ก็คือดินน้ำป่าแล้วก็ภูมิปัญญาของคนไทยโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรดังนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ของเรานะคะท่านทรงตระหนักถึงเรื่องนี้และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าเราจะเห็นการทรงงานของพระองค์นะคะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนภัยแล้งน้ำท่วมดินเสื่อมโทรมการขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นสิ่งที่พระองค์ทำงานหรือทรงงานไม่ได้มองแค่อาการของปัญหาเนา
0: ะ
1: แต่พระองค์ทรงศึกษาถึงรากเหง้าของปัญหาด้วยแล้วก็ทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามลักษณะของภูมิสังคมลักษณะของบริบทของแต่ละพื้นที่จนกระทั่งทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยถ้าเรารู
0: ้
1: โดยรวมก็คือมากกว่า 4,000 กว่าโครงการแล้วก็ 3,700 กว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรน
0: ั้
1: นพิพิธภัณฑ์เกษตรจึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมองค์ความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่9เพื่อถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้นี้ไปสู่ประชาชนในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นรุ่นปัจจุบันหรือในอนาคตเรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญนั้นคำตอบง่ายๆก็คือพิพิธภัณฑ์เกษตรเราไม่ได้ทำเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนาะแต่เรานำเสนอศาสตร์แห่งการดำรงชีวิตให้กับพระสงฆ์นิกรหรือประชาชนของพระองค์นั่นเองค่
0: ะ
1: เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการพึ่งตนเองเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อจะนำไปสู่เรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็พระสงฆ์นิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่สมดุลและยั่งยืนนั่นเองนะคะงั้นภารกิจสำคัญของพิพิธภัณฑ์เกษตรของเรามีอยู่4ภารกิจหลักนะคะอันที่1ก็คือแน่ๆแหละเราทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาก็เป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอาชีพภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อภาคการเกษตรและการพัฒนาประเทศไทยนั่นเองนะคะอันที่2ก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพระสงฆ์นิกรของพระองค์ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิธีของตนเองวิธีแบบไหนเราจะปรับยังไงอันนี้อยู่ที่แต่ละบุคคลจะไปปรับเนาะไม่ใช่แค่เกษตรกรแต่ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะส่วนเรื่องที่3เราทำหน้าที่เรื่องการรวบรวมวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวสัตว์พระราชาหรือแนวพระราชดำริรวมทั้งภูมิปัญญาเกษตรไทยด้วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้นะคะอันที่4เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบชุมชนรวมทั้งหน่วยงานทั้งภาคการศึกษาและภาคีต่างๆทั้งในและนอกประเทศเราเพื่อจะขยายผลให้จากคนต้นแบบไปสู่ครอบครัวหรือชุมชนที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองนั้นสิ่งที่เราทำเพื่อสะท้อนเรื่องนี้ก็คือผ่านโครงการและกิจกรรมที่เราจัดกิจกรรมในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบของตัวพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะคะเพราะว่าโดยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาส่วนใหญ่ก็คือพระองค์ก็จะนิยามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่ให้ผู้คนได้เข้าไปเรียนรู้นั้นพิพิธภัณฑ์เกษตรก็เหมือนกันเราคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตซึ่งมีรูปแบบการจัดนิทรรศการทั้งในอาคารซึ่งเป็นการจัดในรูปแบบที่ทันสมัย มีทั้งสื่อมัลติมีเดียให้ผู้คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้เรามีทั้งหมด10อาคารเรียนรู้นะคะซึ่งก็แบ่งตามพระอิทธิภาพของพระองค์แล้วก็เรามีเทศกาลกลางแจ้งที่สะท้อนพระอิทธิภาพทางด้านการเกษตรเราเอาแนวพระราชดำริหรือที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เนี่ยมาจัดแสดงเป็นรูปธรรมให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงพระราชทานให้นั้นเนี่ยมันสามารถทำได้จริงนะมันสามารถพึ่งตนเองได้จริงนอกจากนี้เราทำเรื่องกิจกรรมที่เป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงที่เราจัดกันอยู่แล้วทุกสัปดาห
0: ์
1: เสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนแล้วก็มีงานมหกรรมซึ่งเป็นงานใหญ่ที่เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันของเรานะคะซึ่งใกล้ๆที่จะถึงนี้ก็ 3-5 กรกฎาคมนะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลอีกที่10นะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตัวตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคุณกบน่าจะเคยมาใช่ไหมคะ
0: เคยมาเคยไป
1: เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ตลาดแห่งมิตรภาพตลาดของการแบ่งปันแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งที่สำคัญเป็นการนำเสนอสินค้าท้องถิ่นของกินปลอดภัยของใช้คุณภาพจากเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เกษตรแล้วก็ผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จผู้คนที่มาขายสินค้าเขาเป็นเจ้าขององค์ความรู้เขาก็จะเล่าเรื่องราวของเขาได้ว่าเขาพูดกันเองโดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรอันนี้สามารถถามได้ทุกบูธทุกร้านค้าเลย
0: ค่ะ
1: แล้วถัดมาเราก็จะมีตัวโครงการการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับหมู่คณะนะคะโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจที่สนใจการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรแล้วก็สนใจจะเอาไปประยุกต์ใช้สามารถจองเข้ามาได้ซึ่งเรามีทั้งหมดประมาณ11หลักสูตรหรือต้องการให้เราออกแบบเป็นหลักสูตรที่มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือเป้าหมายขององค์กรเราก็ทำให้ค่ะก็จะเป็นออกแบบหลักสูตรพิเศษให้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่2 3 4เพราะว่าสัปดาห์แรกเป็นตลาดใช่ไหมคะส
0: ั
1: ปดาห์ที่2 3 4จะเป็นกิจกรรมครอบครัวค่ะก็สามารถพาครอบครัวเร็วๆนี้เราก็จะมีค่ายนะคะ26นี้จะเป็นค่ายครอบครัวนะคะมาทำกิจกรรมอยู่ค่ายกับเรา1คืนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวนั่นเองแล้วก็ยังจะมีร้านบริการอาหารกาแฟเครื่องดื่
0: ม
1: ครบวงจรนะคะรวมทั้งที่พักด้วยทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนพระอิทธิภาพของพระองค์ในแง่ของการตั้งใจทำตั้งแต่ต้นน้ำเพราะพิพิธภัณฑ์มีฐานต้นแบบใช่ไหมเมื่อมีฐานต้นแบบเราก็เอาสิ่งที่เป็นต้นแบบมาทำเป็นอาหารจำหน่ายแล้วก็แปรรูปจำหน่ายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ตัวหลักปรัชญานะแต่เป็นการสะท้อนหลักทรงงานของพระองค์ด้วยนะคะอันนี้คือภารกิจของตัวสำนักงานค่ะ
0: ค่ะพอพูดถึงภารกิจแค่นี้นะคะหลายท่านคุณผู้ฟังหลายท่านหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ในขณะนี้เนี่ยน่าจะนึกถึงภาพออกนะคะคือองค์รวมเนี่ยทั้งหมดตอบโจทย์ได้ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตของคนไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ใช่แค่ไปเรียนรู้อย่างเดียวสามารถไปปฏิบัติได้จริงด้วยอยากให้ท่านรองพูดถึงกิจกรรมเจาะลึกไปหน่อยค่ะสำหรับกิจกรรมเนี่ยเห็นท่านรองบอกว่าเน้นๆเลยก็จะมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวด้วยแล้วก็กิจกรรมประจำเดือนใช่ไหมคะเราเริ่มจากกิจกรรมประจำเดือนกันก่อนค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมประจำเดือนก็จะเป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเราจะมีทุกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนแล้วแต่ละเดือนก็จะมีธีมงานแตกต่างกันไป
0: ค่ะ
1: ซึ่งใกล้ๆนี้ก็จะเป็นงานอันนี้จะเป็นงานมหกรรมซึ่งตัวมหกรรมเราจะมีจัด อยู่ประมาณ 3-4 งานนะคะก็จะมีงานเดือนเร็วๆที่จะถึงนี้ก็คือ 3-5 กรกฎาคมจะเป็นมหกรรมในหลวงรักเราสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน
0: อัง
1: กฤษมิวเซียมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นการเชิญชวนพี่น้องคนไทยมาเรียนรู้เพื่อจะสืบสานรักษาต่องานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรโดยเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้นำแนวทางและพระราชนิทานของในหลวงรัชกาลที่9มาดำเนินงานต่อนั่นเองแล้วก็พวกเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรเราก็น้อมนำและก็เอาพระราชนิทานของในหลวงรัชกาลที่10ที่จะมาสานต่อกับพี่น้องเครือข่ายของเราซึ่งวันนั้นก็จะมีทั้งงานนิทรรศการทั้งของพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรภาคีความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เทศกาลสำคัญของพิพิธภัณฑ์เกษตรของเราแล้วก็จะมีสินค้าการเกษตรของพี่น้องเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ที่ได้เล่าไปแล้วมาจำหน่ายกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวสินค้าแล้วก็จะมีกิจกรรมหลากหลายมากแล้วที่สำคัญเราเปิด ให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเรามีภาพยนตร์อินเตอร์แอคทีฟมีimmersive art มีดิจิตอลมีเดียดิจิตอลต่างๆเยอะแยะมากเลย
0: อย่างนี้น้องๆมาได้เลยเด็กๆก็มาได้
1: มีสามมิติเนี่ยค่ะก็สนุกตื่นเต้นแน่นอนค่ะแล้วก็อาหารเต็มอิ่มที่สำคัญเป็นอาหารที่ปลอดภัยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นงานวันที่3ถึง5แล้วก็เราจะมีมหากรรมอีกทีก็คือเดือนตุลาใช่ไหมก็จะคงกับวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็เดือนธันวาคมอย่างที่พวกเรารู้ก็เป็นพระบรรพราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นวันดินโลกนะคะอันนี้พวกเรารู้กันโดยทั่วไปแล้วก็ทั่วโลกก็รับรู้ว่าวันที่5ธันวาคือ World Soil Day นะคะก็จะเป็นมหกรรมใหญ่ที่สุดของเราเป็นมหกรรมประจำปีของพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีมหกรรมเดือนเมษาก็จะเป็นงานเทิดพระเกียรติกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของพันธุกรรมสู่ความยั่งยืนนั่นเองอันนี้จะเป็นงานมหกรรมทั้งปีค่ะ
0: อันนี้เป็นงานมหกรรมใหญ่ๆเลยนะคะที่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ท่านรองฝากหน่อยค่ะว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวแล้วก็มาชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในงานที่จะมีถึงในวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะว่ามีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างค่ะ
1: กิจกรรมไฮไลท์อันดับแรกก็เราพูดถึงตัวนิทรรศการไม่อยากให้พลาดนะคะก็จะเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงเอามาสื่อสารงานต่อจากพ่อและแม่เนาะเราพูดแบบง่ายๆก็คือท่านทำอะไรต่อเนื่องจากพ่อและแม่ที่ได้ทำไว้นะเพราะว่าระหว่างที่พระองค์ทรงพระอิสริยยศที่เป็นพระบรมโอสาธิราชพระองค์ก็ทรงงานกับเสด็จพ่อและเสด็จแม่ไม่ว่าจะเสด็จพ่อหรือเสด็จแม่เสด็จที่ไหนท่านก็ทรงเสด็จไปทรงงานด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จัดโดยทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วเราก็จะมีนิทรรศการของหน่วยงานและภาคีความร่วมมือนะคะจากทางพิพิธภัณฑ์บัวนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะมีกิจกรรมทำอีโคฟรินด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาทำกิจกรรมมีของสมนาคุณมากมายมีงานของทางกรมวันใหม่ที่จะสืบสานพระราชภาพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเรื่องของผ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญกรมส่งเสริมรอบนี้มาแบบให้พวกเราได้ทดสอบรูปแบบการปลูกผักสวนครัวเพราะว่าอะไรสถานการณ์ปัจจุบันเรากำลังขาดความมั่นคงทางอาหารถ้ามีพื้นที่ขนาดเล็กจริงๆในพิพิธภัณฑ์เรามีฐานจัดแสดงด้วยเนา
0: ะ
1: มีพื้นที่ขนาดเล็กมีแค่คอนโดอยู่มีพื้นที่ว่างนิดหน่อยจะสามารถปลูกผักทานเองได้ไหมมาที่บูธของกรมส่งเสริมได้เลยนะคะเราก็จะมีขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารโคนมแล้วก็มีของสมนาคุณมากมายเลยแน่นอนว่าจะได้กินนม UHT อร่อยอร่อยพอพอต่อค่
0: ะ
1: แล้วจริงๆเป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะเรื่องของเป็นการต่อรากฐานอาชีพพระราชทานนั่นเองนะคะของสวกนะสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรอันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่เลยว่านวัตกรรมใหม่จะสามารถสร้างความมั่นคงอาหารให้กับพวกเราได้อย่างไรมาเรียนรู้กันได้แล้วก็ยังมีเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนานะเรื่องของความหลากหลายทางชาติพันธุ์บนผืนแผ่นดินไทยนะคะกับการสร้างอาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายนอกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ
0: ุ์
1: ดังเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกลุ่มนี้เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระวงศานุวงศ์อย่างไรแล้วพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาชาติพันธุ์อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกรมปศุสัตว์นะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การศึกษารักษาต่อยอดมีกรมชลประทานเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยู่แล้วที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินเราด้วยเรื่องของการจัดการน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างพืชเมืองหนาวด้วยนะคะจากสถาบันพัฒนาวิจัยที่สูงนะคะงานนี้สนุกแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมอาคารฟรีตลอดงานนะคะทั้ง3วันแล้วก็จะมีกิจกรรมสำหรับคนที่ชอบสะสมสแตมป์นะคะสแตมป์ฮันเตอร์นะ DIY มีห้องสมุดที่มีชีวิตนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้จุดหมุดหมายอีกอันนึงที่ไม่ควรพลาดก็คือเนื้อสการของเครือข่ายเรานะก็จะเป็นเนื้อสการสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีของพ่อ นะจะเรื่องอะไรบ้างท่ามกลางวิกฤตน้ำมันเราสามารถผลิตน้ำมันบนผืนดินไทยได้จากต้นยางนานะคะแล้วยางนามีมากกว่าการให้น้ำมันทำเครื่องสำอางก็ได้ทำอะไรก็ได้ใครตั้งแต่กิ่งก้านใบมาทำประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี้ก็มาเรียนรู้กับเขาได้เรื่องของย่าแฝดนะเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องของเกษตรตามภูมินิเวศนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของพี่น้องเครือข่ายเราแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็สายชมชิมช็อปนะคะทุกร้านค้าช็อปได้แน่นอนค่ะก็จะมีไฮไลท์ที่เป็นพืชท้องถิ่นนะพวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองชิมด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารทั้งปรุงสำเร็จแล้วก็อาหารพร้อมทานแล้วก็สามารถช็อปกลับบ้านด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆที่เป็นไฮไลท์ของงานค่ะ
0: ไปเที่ยวครั้งนี้สามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ใช่ไหมคะท่านรองคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะทุกร้านเกือบจะทุกร้านค่ะมีไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าพอฟังท่านรองสำเภาพูดแล้วเนี่ยกบเชื่อว่าหลายท่านนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศของงานนี้และที่สำคัญเนี่ยงานนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะเดือนเดียวเท่านั้นมีตลอดทั้งปีนะคะแล้วกิจกรรมดีๆเนี่ยมีมากมายเลยนะคะใครสนใจก็สามารถเดินทางไปได้ในนามที่ท่านรองเองก็เป็นผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะคะที่เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็ได้มีการบริหารจัดการจนมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆเราพูดแทนน้องๆและเพื่อนๆร่วมงานที่ทำงานอยู่พิพิธภัณฑ์เกษตรด้วยกันเนา
0: ะ
1: สิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เห็นพี่น้องประชาชนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ที่เราจัดแสดงหรือว่าองค์ความรู้ที่พระองค์พระราชทานให้หรือองค์ความรู้ของเครือข่ายเกษตรต้นแบบของเราที่มีอยู่เนี่ยไปปรับใช้และเกิดผลจริงในชีวิตตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาการปลูกผักไปปลูกกินเองหรือการเอากระบวนการแปรรูปที่เราถ่ายทอดไปหรือแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เราเนี่ยแล้วเอาไปทดลองใช้ทำให้เกิดผลไม่ว่าจะเป็นสามารถลดรายจ่ายได้สามารถทำของเล็กๆได้ด้วยตนเองสามารถปลูกพืชกินได้เองสามารถจัดการในน้ำในพื้นที่แปลงของตัวเองได้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของพิพิธภัณฑ์เกษตรเพราะว่าไม่ใช่เพียงการให้ความรู้เนา
0: ะ
1: แต่มันคือการทำให้ประชาชนเห็นว่าศาสตร์ของพระราชาแนวทางพระราชดำริเป็นเรื่องที่ทำได้จริงและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวและสังคมได้จริงอันนี้คือเหตุผลที่พิพิธภัณฑ์เกษตรจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่จะแสดงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นพื้นที่ของการสร้างแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นการลงมือทำแล้วก็เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ค่ะ
0: โอ้โหนะคะฟังแบบนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปชมเรื่องราวต่างๆนะคะของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีสามารถเดินทางไปได้นะคะกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวงานจะมีในวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้แล้วค่ะฝากให้ท่านรองเชิญชวนนะคะสำหรับใครจะไปเดินทางยังไงดีคะท่านรองคะ
1: เดินทางมาได้หลายรูปแบบนะคะถ้าจากกรุงเทพเนาะก็นั่งรถไฟไม่ใช่เดี๋ยวนั่งรถไฟมาก็ได้เนาะเพื่อไฟฟ้ามาลงที่รังสิตค่
0: ะ
1: แล้วก็นั่งแท็กซี่มาต่อที่ลงตรงนวนครนะคะถึงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะตอนนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แล้วก็ข้ามสะพานลอยมาก็จะมีรถบริการของเราจากริมถนนผลโยธินเข้าไปในงานนะคะส่วนที่ท่านที่มาจากกรุงเทพขึ้นรถตู้รถในที่อนุสาวรีย์ชัยนะคะมาลงที่ฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็ต่อมาที่ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ที่มุ่งหน้านวนครนะก็ที่เดียวกันลงแล้วก็ข้ามสะพานลอยมาเดี๋ยวเรามีรถบริการหรือสำหรับท่านที่มารถยนต์ก็สะดวกหน่อยนะเรามีที่จอดรถเยอะนะแล้วมาไม่ถูกลองกดเปิดอากูได้เลยพิมพ์คำว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรก็จะขึ้นแมปให้นะคะก็มาตามแมปเลยนะคะก็จะมาเจอเราที่นี่ค่ะหรือถ้าไม่รู้จะมายังไงโทรศัพท์เข้ามาหาเราก็ได้นะที่025292212-14ค่ะ
0: ค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวชมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะถ้าสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปได้ที่025292212-4นะคะแล้วก็หรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติก็ได้นะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองสำเภางามเชยค่ะจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณมากค่ะท่านรองคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: สวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับวันอาทิตย์นี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรใครที่ชอบเที่ยวแบบธรรมชาติหรือว่าอยากจะรู้ความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติคลองลานเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันในช่วงวันอาทิตย์นะคะในรายการของคุณของแผ่นดินสัปดาห์หน้าค่ะส่วนสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชน

0: ริกรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภามาเรียนที่ราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสมภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดเตือนประชาชนลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติน
5: างสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 น.พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม
6: นางสารีฮะมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.ผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลา วีรพัฒน์เพชรสุดสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะเพราะมีเรือจมน้ำอาจเป็นอันตราย
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้ตรวจสอบพบว่ามีเรือจมและอยู่ในสภาพที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การเดินเรือกีดขวางร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน2ลำได้แก่เรือโชคจุติพรนาวี19และเรือลาบบันทิตา1สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้อาศัยอำนาจในมาตรา121แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12พุทธศักราช2522ประกอบคำสั่งกรมเจ้าท่าที่856/2569ลงวันที่10ตุลาคม2559ออกคำสั่งให้เจ้าของเรือทำเครื่องหมายแสดงอันตรายให้เป็นที่สังเกตในการเดินเรือและให้กู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือออกจากท่าเรือไปยังจุดที่ปลอดภัยต่อการเดินเรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวหากมีการกู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

บุรีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟพมัยสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสบายดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกับพ่อๆกันคือเก่ากับรายการวิทยุโอปอมช่อเว้าข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา9:10 น.จนถึง10:00 น.เป็นประจำทุกเสาร์ของวันอาทิตย์รายการวิทยุอปมช.อยู่ภายใต้การอำนวยการของท่านพ.วิรยุทธ์หน่อยพรมท่านพ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมอบให้ผู้ขาธิการหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งคุณครูสุพันธ์นีปิยวงศ์คู่จิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงมาซอยกันบอกซอยกันจาโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องมาพอกันในมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน พ.ศ. 2569มื้อนี้ขึ้น7ค่ำในเดือน8ปีมะเมียวนาฤจิชัยขดประโคนนะครับหนุ่มนามนคนใจดีช่างเทคนิคเมืองแง่งอำนวยความสะดวกกับผู้ขาในการดำเนินรายการของผู้ขาในมื้อนี้นะครับเนาะถือว่าเฮาได้บอกเรื่องเล่าข่าวๆกันไปก็ถือว่ามื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีสำหรับวิทยุอปมช.นะครับได้เบิ่งหัวข้อข่าวต่างๆเอามาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องข่าวต่างๆที่ได้เอามาบอกมาจานนะครับก็ขึ้นอยู่ที่หัวหน้าเลขบดีหงสกุลนะครับเพิ่นได้คัดเพิ่นได้จัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับนี่ก็คือบุคลากรส่วนหนึ่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เฮ็ดงานเอางานอีหลีเนาะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเบิ่งสุขภาพเจ้าของให้ดีๆนะครับบ่ว่าสิเป็นงานหยังเฮ็ดตามหน้าที่นี่เพิ่นบอกจังซี่เพิ่นบอกว่าเฮ็ดงานเพื่องานบันดาลผลเฮ็ดดีเพื่อดีดีโดนผลให้เฮ็ดหน้าที่เฮ็ดหน้าที่ทำหน้าที่อย่างจริงใจอันนี้ก็คือเป็นคำสโลแกนของที่เพิ่นผู้หูเขียนเอาไว้นะครับถือว่าเป็นกำลังใจกับคนเฮ็ดงานอีหลีแล้วการเฮ็ดงานตามหน้าที่เนี่ยครับดีที่สุดเนาะครับเนาะเพราะว่าหน้าที่มันเป็นพ่อบอกว่าอย่างหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการเอาครับมากลับมาเบิ่งนะครับหัวข้อข่าวต่างๆนะครับกับรายการวิทยุปมช.บอกข่าวในวันที่21 มิถุนายน พ.ศ. 2569ประเด็น IOC ประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่27ของวันที่23คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการนะครับการพ้นบอกว่ามาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570อำนวยความสะดวกลดต้นทุนภาคธุรกิจนะครับเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งรายละเอียดเนาะครับเนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหารือไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีและผลรับประชุมอาเซียนรัสเซียยกระดับความร่วมมือต่อเนื่องนะครับอีกข่าวหนึ่งไทยนะครับคุณบอกว่าขยับความสามารถในการแข่งขันโลกปี2569ในการศึกษาไทยดีขึ้นเดินหน้าหาแผนงานยกระดับทุนมนุษย์นะครับแต่อีกข่าวนะครับเพิ่นบอกว่ากองทัพบกยืนยันความพร้อมปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนสุรินทร์รัฐบาลยืนยันว่าแทรกแซงสื่อเคารพนะครับเสรีภาพในการเฮ็ดงานตามหลักประชาธิปไตยเมื่อเบิ่งรายละเอียดของหัวข้อข่าวที่ได้ป่วยให้พี่น้องเขาได้ฟังไปแล้วเนาะครับเนาะเพิ่นบอกว่าจริงๆในคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับสิ้นปี2570เพื่ออำนวยความสะดวกลดต้นทุนภาคธุรกิจนางสาวรลิตาเพลินวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างการลักการร่างกฎหมายรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อวันที่31 ธันวาคม 2568ออกไปจนถอดวันที่31 ธันวาคม 2570เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหลัง
ภาระต้นทุนผู้ประกอบการและส่งเสริมให้อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลนะครับการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังบอกอีกนะครับว่ามาตรการทั้ง9ประกอบไปด้วยการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและการให้บริการระบบนะครับ e-tax info and e-leasing นะครับแล้วก็พ้นบอกว่า even holding tax นะครับโดยบริษัทหรือห้างร้านหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวของมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจำนวน2เท่าของรายจ่ายอีหลีนะครับทั้งในส่วนของการลงทุนระบบนะครับซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่าบริการจากผู้ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการเซอร์วิสไพรเดอร์ที่ต้องจ่ายให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสพทอเพื่อพ้นบอกว่าเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบนิติธรรมภาครัฐนะครับนอกจากนี้นะครับคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบนะครับการขยายมาตรการอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายผ่านระบบนะครับ e-win holding tax นะครับต่อไปจนถึงปี2570โดยลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายจากนะครับ900ละ5ลดเหลืออยู่ร้อยละ3และร้อยละ2เหลือเพียงร้อยละ1สำหรับการจ่ายเงินให้เพื่อให้นะครับจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเช่นค่าเซาค่าในหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างเหตุงานของค่าบริการและวิชาชีพอิสระเป็นต้นนะครับซอยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจและก็ลดภาระด้านเอกสารในการดำเนินการนะครับเพิ่นยังบอกอีกต่อไปนะครับว่าปัจจุบันนะครับกรมสรรพากรได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีเข้ามาเป็นผู้ให้บริการจัดเหตุและนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิสไพรไวเดอร์นะครับหลายขึ้นโดยปัจจุบันมีผู้ใส่ระบบนะครับeTechNew Voice and E-Leasit แล้วทั้งหมดนี่ครับ23รายผู้ให้บริการ E-Filing เป็นว่า E-Filing นะครับ1รายและผู้ให้บริการนะครับ E-Stem Ditty 3รายซึ่งซอยนะครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่สีขยับนะครับมีข้อจำกัดในการพัฒนาระบบดิจิทัลของตนเองนะครับผมยังบอกอีกนะครับนายสมศักดิ์นั่นเทวัตอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่ามาตรการภาษีดังกล่าวนี่สิซอยลดต้นทุนและลดนะครับภาระในการจัดเหตุและการจัดเก็บเอกสารรวมทั้งการปฏิบัติงานหน้าที่ทางภาษีให้แก่ภาคธุรกิจและซอยนะครับให้ผู้ประกอบการสนใจเป็นนะครับเป็นเซอร์วิสไพรไวเดอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรเพิ่มหลายขึ้นอีกทั้งยังซอยเพิ่มกระแสเงินสดให้แก่ภาคธุรกิจซึ่งจะเป็นเม็ดเงินที่หมุนเวียนเพิ่มมูลค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปทั้งนี้นะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสัมภาระทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารสนเทศสัมภาระนะครับ1161นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่นำมาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องนะครับเอามาอีกข่าวนะครับในเรื่องของคณะรัฐมนตรีในเห็นชอบหารือไทยรัสเซีย
ฉบับไว้5ปีและผลหลับประชุมอาเซียนนะครับผลหลับนะครับอาเซียนรัสเซียยกระดับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนางสาวระริตาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับซึ่งมีผู้นำอาเซียน4ร่วมนะครับรับรองในการประชุมที่เมืองคาซันสหพันธ์ธนารัฐรัสเซียเมื่อวันที่18มิถุนายน2569เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียระยะยาวนะครับรองโฆษกเพิ่นยังบอกอีกนะครับว่าเอกสาร4ฉบับประกอบไปด้วยนะครับ1ร่างปฏิญญานะครับค่าสั้นข้อส2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งยืนยันเจตนาร่วมๆในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นต่างๆอาทิความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่างแถลงการอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมุ่งส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนนะครับให้ตัวเจนนะครับเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำบนบอกว่าและการเชื่อมโยงคงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาค3ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีและการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการและศาสตร์อัพพลประวัติศาสตร์ด้านอัพด้านวัฒนธรรมและ4ร่างแผนการดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ่นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธ์สาธารณรัฐรัสเซียข้อ2

การจัดการภัยพิบัติการย้ายถิ่นฐานและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับน้องจากนั้นนะครับคณะรัฐมนตรีนี่เพิ่นยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนหาลือระวังประเทศนะครับประเทศราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พ.ศ.2569ฮอดพ.ศ.2573เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนควบรวมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะ5ปีรองโฆษกยังกล่าวว่านะครับแผนการหารือฉบับนี้เป็นกลไกต่อเนื่องจากแผนฉบับที่ผ่านมาโดยกำหนดการหารือในระดับรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและในระดับกลุ่มของกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายเกาะครอบคุมประเด็นสำคัญใดแก่ความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคีในเอเชียแปซิฟิกและการประสานงานในกรอบสหประชาชาติกิจการที่เกี่ยวกับยุโรปและก็การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคในยุคนิจิทันการต่อต้านข้อมูลเท็จและข่าวปลอมควบรวมมือด้านกฎหมายระวางประเทศและประเด็นอื่นที่มีผลประโยชน์รวมกันทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ในระหว่างการประสานงานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยควบรวมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2559และหากทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบจะมีการลงนามในแผนการหารือฉบับดังกล่าวในโอกาสเดียวกันนะครับนี่ก็คือเรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียนะครับที่เอามาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องเฮานะครับเอามาเบิ่งอีกข่าวนึงนะครับข่าวนี้นะครับเพิ่นบอกว่าประเทศไทยเฮานะครับขยับนะครับอันดับความสามารถในการแข่งขันโลกนะครับปี2569ในการศึกษาไทยดีขึ้นเดินหน้า4แผนงานยกระดับทุนมนุษย์นะครับรายละเอียดเพิ่นว่าจังได๋นะครับมาเบิ่งกันเนาะครับเนาะเพิ่นว่าจังซี่นะครับกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับเพิ่นบอกว่า IMD ประจำปี2569พ่อว่าไทยมีอันดับโดยรวมดีขึ้นเมื่ออยู่ที่อันดับที่26ของโลกปรับขึ้น4อันดับจากปีก่อนขณะที่ปัจจัยนะครับย่อยด้านการศึกษาขยับขึ้นมา3อันดับมาอยู่ที่อันดับที่52สะท้อนพัฒนาเชิงบวกหลังจากที่พ้นบอกว่าอันดับนะเคยลดลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในตัวชีวิตที่สำคัญปรับดีขึ้นได้แก่นะครับอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปดีขึ้นสูงสุดนะครับอยู่ที่9อันดับนะครับอยู่ที่อันดับที่48งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนดีขึ้นหาอันดับอยู่ที่ในอันดับที่50นะครับจากมุมมองภาคธุรกิจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาปรับดีขึ้น3และ2อันดับตามลำดับจังใดก็ตามนะครับยังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาโดยเฉพาะแรงงานทักษะสูงที่ลดลงอยู่8อันดับและทักษะภาษาที่ลดลงอยู่5อันดับเพื่อการแก้ไขในการยกระดับคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับประกาศเดินหน้าแผนงานต่อเนื่อง4ด้านได้แก่ยกระดับข้อมูลสู่มาตรฐานสากลผ่านระบบ UIS นะครับแล้วก็ด้านพัฒนาทักษะงานยุคใหม่ด้าน STEM นะครับแล้วก็ด้านภาษาอังกฤษนำปัญญาประดิษฐ์มาใส่ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้สร้างเครือข่ายควบรวมมือระวังภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องทุกปี

กระทรวงศึกษาธิการยังย้ำนะครับว่าการศึกษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่กำหนดอนาคตความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เดินหน้าดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อให้นักศึกษาไทยเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่มาตรฐานระดับโลกอย่างยั่งยืนนี่คือความยืนยันของกระทรวงศึกษาธิการเนาะครับเนาะเอาในช่วงนี้ผู้ข่าวขอพักจักหน่อยเนาะครับพ่อจะค่อยเข้ามาช่วงท้ายของรายการเมื่อเบิ่งข่าวในส่วนกลางอีกจักหน่อยแล้วก็ต่อในเรื่องของจังหวัดบุรีรัมย์ของเฮาครับผม

9:38 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้การที่การบุพพันธ์ไม่ฝ่ายเป็นผู้เว้าผู้จาได้ใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องเสียงเพลงที่หัวหน้าเรติใจคนบุคคลพระหมอบผ่านให้มือนึงนะครับคงจะถึงใจแม่บรรเทาสำลักใจหลายๆนะครับผมครับก็ขอทักทายแม่บรรเทาสำลักใจไปเลยนะครับเนาะกับบทเพลงนี้นะครับคุณแม่นะครับผมที่เป็นกำลังใจให้กับผู้ค้าในการดำเนินรายการมื้อนี้นะครับคุณครูเพิ่นติดในการอบรมนะครับเพิ่มความรู้ในเรื่องการเรียนการสอนของคุณครูอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูคาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายเขารายการผู้เดียวครับแม่ขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้นะครับเนาะกับมวลๆกับเสียงเพลงเฮามาเบิ่งนะครับข่าวของIOC ของรัฐบาลนะครับที่เป็นแผนงานของรัฐบาลเพิ่นบอกไว้จังได๋นะครับรัฐบาลยืนยันนะครับบ่แทรกแซงสื่อนะครับย้ำเคารพเสรีภาพการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในระบอบประชาธิปไตยนะครับเมื่อวันที่20 มิถุนายน 2569นางสาวรัชดาธนาดิเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงกรณีมีรายงานข่าวอ้างว่ารัฐบาลมีการนะครับมอนิเตอร์เฝ้าหรือเฝ้าระวังนะสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวบ่เป็นความจริงรัฐบาลบ่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการเฮ็ดงานของสื่อและบ่เคยนะครับดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการเฮ็ดหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของพนักท่านอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยย้ำชัดว่าเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการเฮ็ดงานของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะสาธารณะนะครับโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและตรวจสอบได้ทางโฆษกรัฐบาลยังบอกอีกนะครับว่าข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกมือคือนะครับสื่อยังคงตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การเฮ็ดงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากมีการปิดกั้นอีหลีภาพของการตรวจสอบเช่นนี้ย่อมบ่มีปรากฏในสังคมสำหรับกรณีรายงานรายการเจาะลึกทั่วไทยอันนี้เพิ่นบอกถึงรายการนะครับสำหรับรายการนะครับเจาะลึกทั่วไทยที่ประกาศยุติการออกอากาศนะครับกับอสมท.นั้นนางสาวรัชดายืนยันว่าบ่เกี่ยวของกับการสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลและบ่ได้หมายความว่าสื่อหรือผู้ดำเนินรายการนะครับสิบ่สามารถตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์กับรัฐบาลได้นะครับอีกนอกจากนี้โฆษกรัฐบาลยังชี้แจงว่าการติดตามข่าวสารหรือมอนิเตอร์ข่าวเป็นภารกิจปกติของทุกหน่วยงานเพื่อให้รัฐบาลรับรู้เสียงสะท้อนปัญหาและก็ขอเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนร่วมถึงการนะครับตรวจสอบข่าวปลอมและก็ข้อมูลบิดเบือนซึ่งเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงบ่แม่นว่าการจำกัดสิทธิ์หรือคุกคามสื่อรัฐบาลยืนยันพร้อมรับฟังและเปิดนะครับพื้นที่ให้ตรวจสอบการเฮ็ดงานอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักเสรีภาพสื่อมวลชนตามแนวทางประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็คือคำแถลงการของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นบ่ได้ปิดกั้นได้ครับยังตรวจสอบได้ยังเบิ่งได้ยังวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับนี่ตามระบอบประชาธิปไตยเนาะครับมาเบิ่งทางด้านความมั่นคงนะครับโฆษกกองทัพบกยืนยันความพร้อมปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนสุรินทร์พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกพร้อมคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณะอำเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามภารกิจกองกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและรับทราบสถานการณ์จากพื้นที่จริงโดยมีพลโทวิรยุทธ์ลักษิณแม่ทัพภาคที่2ให้การต้อนรับการลงพื้นที่เทียนีมีการบรรยายภาพผู้มีประเทศและภารกิจของทหารไทยได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาทั้งการรื้อถอนการทำร้ายบันไดไม่ขมิ้นจำนวน 1,181 คันซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตยไทยโดยถูกทำลายไปแล้วกว่าครึ่งพร้อมกับพร้อมว่างรวดน้ำตามแนวพื้นที่เพื่อป้องกันการลุกล้ำกองทัพบกยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของชาตินอกจากนี้ได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อสนุดีวีรกรรมของร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีราชัยผู้เสียสละนะครับชีวิตในการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยเพื่อเป็นการรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของเราทหารกล้าพลตรีวินชัยยังกล่าวอีกว่าการลงพื้นที่เทียนี้บ่เพียงเป็นการให้กำลังใจกำลังพลยังเปิดโอกาสให้นะครับสื่อมวลชนได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงจากพื้นที่โดยตรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนว่ากองทัพบกยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ทางด้านพลบอกว่าด้านฐานที่มั่นเส้นทางราตเวนการทรงกำลังและการสนับสนุนการเจ็บกู้ทุนระเบิดโดยยึดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญสำหรับปราสาทข้างหน้าซึ่งตั้งอยู่ในตำบลแดงหมุดนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันเหลือเพียงแนวกำแพงนะครับสิล่าแรงสูงประมาณ 1.6 เมตรลาวๆ25เมตรแต่ยังคุ้นค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมโบราณโดยกองทัพบกจังหวัดสุรินทร์มีแผนผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของไทยต่อไปการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เทียนีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศพร้อมทั้งเผยให้เห็นถึงความเสียสละของเราทหารไทยที่ยืนหยัดเพื่อพื้นแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือเรื่องของความมั่นคงของชาติเฮาเนาะครับเนาะเฮาขับมาทั้งบุรีรัมย์จักหน่อยนะครับบ้านเฮามีอีหยังแน่เป็นน่าสนใจที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์มีหยังแน่เนาะที่คําเอ้ยเอาขับบุรีรัมย์นะครับจัดงานใหญ่เปิดงานมหกรรมทุเรียนน้ําแร่นะครับชู่ของดีถิ่นภูเขานะครับดันสู่สินค้า GI สร้างรายได้นะครับยังยื่นให้กับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดินหน้ายกระดับทุเรียนน้ำแร่ผลไม้เศรษฐกิจมูลค่าสูงจัดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่นะครับบุรีรัมย์ยังยิ่งใหญ่พร้อมทั้งพนึกกำลังหา7หน่วยงานภาคีเครือข่ายลงนาม MOU ครับเคลื่อนการผลิตและตลาดต่อเนื่อง3ปีมุ่งสร้างมาตรฐานสินค้าและต่อยอดสู่การเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับเพิ่นบอกว่า GI นะครับเพื่อสร้างความมั่นคงและรอยยิ้มให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์จัดขึ้นระหว่างวันที่19ฮอดวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาณร้านโปรโมชั่นนะครับชั้น2ของห้างโรบินสันนะครับบุรีรัมย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนะครับเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบจังหวัดบุรีรัมย์สามารถปลูกทุเรียนให้มีรสชาติและเอกลักษณ์พิเศษได้ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ถือเป็นพืชเศรษฐกิจ
ชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากพื้นดินนะครับที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติจากภูเขาไฟและสายน้ำแร่ส่งผลให้มีเนื้อสัมผัสนุ่มนะครับระมุนคลายคลายคัสต้านะครับแล้วก็กินบ่แล้งและมีรสชาติหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากสวนทุเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอโนนสุวรรณและอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการผลิตจากสปก.สำนักงานเกษตรจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในงานนี้นอกจากจะมีการจำหน่ายทุเรียนน้ำแล้วคุณภาพจากสวนแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทินะครับกิจกรรมทุเรียนหน้าที่ท่องราคาทุเรียนพิเศษการแข่งขันกินทุเรียนนะครับชิงรางวัลและก็การประกวดทุเรียนคุณภาพและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของทุเรียนนำและบุรีรัมย์นี่ก็คือส่วนหนึ่งแล้วครับที่เป็นผลผลิตของพี่น้องเฮาขายดีก็ดีใจน้ำนะครับปลูกได้ก็ได้กินก็ดีใจน้ำนะครับเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดบุรีรัมย์เฮานะจังหน่อยทุเรียนกับบ่ได้กินเป็นฤดูคือตะเกาแล้วหัวหน้าฤทธิชัยสุมือนี่ก็บ่ได้ไปหากินทุเรียนค่อยถ้ากินทุเรียนจังหวัดนนทบุรี อย่างเดียวแล้วนะครับสิเป็นทุเรียนทั้งจังหวัดแพร่ก็มีนะครับจังหวัดศรีสะเกษก็มีจังหวัดอุบลก็มีครับตอนนี้จังหวัดบุรีรัมย์เฮาก็มีบ่ต้องรอทุเรียนจากจังหวัดนู้นจากภาคตะวันออกแล้วครับเพราะว่าทุเรียนตะกอนนี่เนาะครับทากินนี่กินเป็นฤดูครับปีนึงกินได้1ซุมื้อนี่ครับถือว่าทุเรียนมีทั่วไปเพราะจังซั่นในผืนแผ่นดินไทยนะครับปลูกได้หมดบ่ว่าสิเป็นนครพนมสกลนครณหนองคายนะครับก็ปลูกได้คือกันจังหวัดแพร่เพิ่นก็มีทุเรียนประจำถิ่นนะครับกรุงเทพเพิ่นก็มีทุเรียนประจำถิ่นตะวันออกก็มีทุเรียนประจำถิ่นภาคใต้ก็มีทุเรียนประจำถิ่นบุรีรัมย์ก็มีทุเรียนประจำถิ่นครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ดีนะครับที่เกษตรกรแล้วก็โดยเฉพาะต้องยกให้กระทรวงเกษตรนะครับหรือกรมส่งเสริมเกษตรนี่แหละครับมาซอยเหลือพี่น้องเฮาแล้วก็ต้องยกย่องพี่น้องเขาที่มีหัวใจนะครับที่เมื่อปลูกทุเรียนจนได้กินสามารถนะครับแข่งขันกับที่ว่าเมื่อตะบวาสิเป็นทุเรียนเมืองนนท์ที่เรียกทุเรียนภาคตะวันออกหรือทุเรียนใสก็แล้วแต่นะครับเขาสามารถแข่งขันแล้วก็สู่เข้าได้เนี่ยครับก็ถือว่ายอดที่สุดแล้วครับเนาะเอามาเบิ่งอีกอันนึงอันใดอีกเนาะนะข่าวบุรีรัมย์นะครับเรื่องยังดีเรื่องยังดีอีกเรื่องนี้นะครับผมเพิ่นบุรีรัมย์นะครับจัดประกวดนะครับเยาวชนต้นแบบนะครับแบบมารยาทไทยสืบสานวัฒนธรรมสู่สังคมประจำปี2569หมู่วันที่18มิถุนายน2569ณวิทยาลัยสูงบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปี2569โดยมีนายคร่ำเครือนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดไทยเกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมนางสาวจิตสุภานะครับมื่นย่งนะครับวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ในนามผู้จัดงานกล่าวรายงานแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนมีวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับกลุ่มพลบอกว่ากลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งเน้นการสืบสารและต่อยอดนะครับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใต้โดยเฉพาะการปลูกฝังคานิยมที่พึงประสงค์และเผยแพร่นะครับมารยาทไทยให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการไหว้การทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับพลแบ่งออกนะครับเป็น4ระดับจัง4นะครับระดับประถมศึกษาพลบอกว่ามี18ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอยู่14ทีมระดับมัธยมตอนปลายมี12ทีมระดับอุดมศึกษามีอยู่2ทีมรวม
รวมทั้งสิ้นนะครับ45ทีม260คนโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับด้านมารยาทไทยร่วมตัดสินเพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศและเพิ่นบอกว่าทีมชนะเลิศแต่ละระดับเป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งขันต่อในระดับประเทศนายคำเคืองนะครับพนาชัยร้องผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเน้นย้ำว่าการประกวดเที่ยนี้บ่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถแต่ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของมารยาทไทยนำไปใส่ในชีวิตประจำมือเพื่อสร้างสังคมที่งดงามและมีคุณธรรมพร้อมทั้งขอบคุณวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์สำหรับโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทสังคมประจำปี2569ทั้งในโรงเรียนครูผู้ปกครองและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมต่างร่วมแรงร่วมใจในการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงออกถึงมารยาทที่งดงามสมบูรณ์แบบที่ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของจังหวัดบุรีรัมย์ในการสร้างเยาวชนคุณภาพสู่สังคมเว้าถึงเรื่องของมารยาทไทยมารยาทสังคมผมคิดว่ามารยาทไทยมารยาทของสังคมไทยนี่แหละครับสวยงามแล้วก็ประทับใจที่สุดเนาะครับว่าสิอยู่ไสก็แล้วแต่การยกมือไหว้การทักทายกินข้าวหื้อย่างกินน้ํามาหื้อย่างนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาบอกว่าอย่างนั้นครับเป็นการทักทายถึงมีคุณค่าหลายนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะเห็นนะครับในสังคมไทยเขาเนี่ยครับจะมีอย่างนั้นครับมีองค์น้ำมีกระบวยน้ำใหญ่ๆนะครับอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในทางข้างๆทางแล้วก็จะมีขันมีกระบวยมีกะล่าเนาะครับอยู่ในโฮมเย็นๆมีเนื้อยังสิได้กินเพราะฉะนั้นและการทักทายกันนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็สวยงามบ่มีชาติใดคือกันกับชาติเฮาหรอกครับเพราะชาติอื่นๆเพิ่นก็สิจับแขนแต่ว่าชาติเฮานี่ยกมือไหว้ก้มกันมีระดับนะครับระดับที่เพิ่นสูงขึ้นไปก็ระดับชิวนะครับระดับปากระดับเอิกระดับตามมากกว่าเอิกนะครับโอ้เนี่ยครับมันมีระดับอยู่เนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นในสังคมเฮาเนี่ยปฏิบัติกันอยู่แล้วเนาะครับก็ถือว่าให้กำลังใจนะครับสนับสนุนนะครับในเรื่องของวิถีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนี่ยินดีเลยนะครับเนาะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นเป็นต้นแบบอยู่แล้วแล้วก็ลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นนะครับก็เบิ่งต้นแบบของเพิ่นละกะนำสู่การปฏิบัติต่อไปเนาะครับเอาแต่ท้ายของรายการนะครับผู้ขาอยากให้พี่น้องเฮาได้ฟังเพลงเนี่ยจักหน่อยเนาะครับวันอาทิตย์ที่ใช่จัดให้นะครับเพลงนี่จบบ่จบจังได๋ผู้ขาที่การหมู่พ่อพันธุ์แม่ฝ่ายพร้อมทั้งคุณครูสุพรรณีปิยวงศ์ครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงต้องลาไปแล้วไว้โอกาสหน้าค่อยพอกันสำหรับวันนี้อยู่ดีสบายกันสู้ผู้สู้คนครับผม

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นาทีที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
5: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัทราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสาน

วัดอาศัยเพิ่งบ้านบ้านเพิ่งอาศัยวัดป่าอาศัยเพิ่งว่างจึงอยู่เย็นสนอนยังว่างอาศัยยังห่วยคุ้ยหน้าอาศัยแอกแต่แยกยังอาศัยไก่บักโจนต้นตึงจากคอนดอนยังอาศัยใหม่นกใสอาศัยโกนคนของเฮาก็เพิ่งกันเสมอดำข้ามอาศัยยังหมอหมอหม้ออาศัยซองข้องยังอาศัยแม่คอนตีต้องจงคอยดังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการทักษิณถิ่นอีสานในช่วงเวลา10นาฬิกา10นาทีจนถึง11นาฬิกาเป็นประจำประจำในช่วงของวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์มาพอกันมื้อนี้นะครับในรายการทักษิณถิ่นอีสานเป็นวันที่เป็นวันอาทิตย์ที่21มีถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น7ค่ำเดือน8ผู้กาธิการหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายของรายการผู้เดียวมื้อนี้นะครับคุณครูสุพันคุณครูสุวรรณีนะครับเพิ่นติดอบรมเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนลูกชายลูกสาวหล่าเนี่ยครับยังติดภารกิจอยู่ยังบ่ว่างที่สิเข้ามาดำเนินรายการผู้ขาธิการผู้ปอพันแม่ฝ่ายมื้อนี้ฉายเดียวอีกคือดังแม่บรรเทาสำราญใจวานนั่นแหละครับผมเอาแม่บรรเทาเว้าปรับมาฮอดแล้วนะครับแม่บรรเทาสำราญใจมาแล้วสบายดีพอคำครับเพิ่นว่านะครับแล้วก็ในรอบในรอบ3นะครับตั้งแต่เสาร์เนาะครับแม่ตั้งแต่รายการตามร้อยพ่อผือพ่อเพียงแล้วก็อบปมชเว้าข่าวแล้วก็มาต่อด้วยรายการทักษิณถิ่นอีสานเพราะเป็นยังครับในเรื่องของการเฮ็ดดีเนาะแม่เนาะแต่เฮ็ดดีแล้วเนี่ยครับเพิ่นบอกว่าให้ดีใจกับสิ่งที่เราได้เฮ็ดดีเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดซั่วเฮาบ่หวังผลอีหยังจากหยังล่ะครับจากสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดแล้วเฮามีความสุขให้กับสังคมนะครับให้กับคนที่เฮาคิดว่าเฮาอยากซอยเหลือเขาถ้าเฮาให้ไปแล้วก็ถือว่าผู้ที่เพิ่นได้เพิ่นยังหน่อยๆล่ะครับก็ได้ซอยเพิ่นก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงนึงเพิ่นก็อาจสิมีเงินใช้มีอาหารกินนะครับลดรายจ่ายแล้วก็ไปเพิ่มรายได้ให้กับตัวเจ้าของอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิถีและวัฒนธรรมมื้อนี้ครับเปิดแบบสบายๆมาพอกันมื้อนี้พี่น้องอยากมีส่วนร่วมในรายการอยากฟังเพลงหยังอยากเว้าเรื่องหยังนะครับมาซอยกันดำเนินรายการในรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานของเฮานะครับเนาะบ่ว่าสิเป็นแต่ว่าถ้าเว้าเรื่องภาษาเฮาต้องเว้าภาษาสื่อสารกันงูกันเนาะภาษาเขมรก็เว้าได้นะครับแต่ว่าอย่างหน่อยๆนะครับแต่สื่อสารมากก็เว้ากันได้นะครับภาษากุยอย่างหน่อยๆก็ให้ภาษาเฮาสื่อสารกันได้ฮู้เรื่องกันได้นะครับเนาะเป็นการเรียนรู้ไปน้ำกันเพราะว่าวิถีและวัฒนธรรมอย่างที่สำนักงานวัฒนธรรมถึงเพิ่นประกวดมารยาทไทยมารยาทไทยต้นแบบสู่เยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นอีหยังก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นมารยาทวิถีและวัฒนธรรมของชนเผ่าหรือของสังคมนั้นๆนะครับที่มันจะขยายไปสู่ความมั่นคงไปสู่ความสวยงามเฮ็ดให้เป็นวัฒนธรรมที่ตาอ่อนซ่อนนะครับก็สิเฮ็ดให้วัฒนธรรมนั้นได้รับการยอมรับขยายไปแล้วก็สืบสานกันต่อไปเพราะว่าคำว่าอ่อนซ่อนนี่หลายๆมองก็ยังบ่ทันเข้าใจคำว่าอ่อนซ่อนคืออย่างน้อนะครับผู้ขายเองก็ใช้คำอ่อนซ่อนหลายแล้วก็ใส่ประจำอยู่ในเรื่องของการอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอาจจะเป็นอ่อนซ่อนน้ำความสวยงามอ่อนซ่อนน้ำความดีงามอ่อนซ่อนน้ำความสามารถนะครับแล้วก็อ่อนซ่อนในสิ่งที่เขาเฮ็ดได้จากความสามารถนั่นล่ะครับผมคือทั้งสวยทั้งงามเป็นนาดีใจแล้วก็เป็นนาอ่อนซ่อนเนาะครับเนาะบ่ว่าสิเป็นเห็นบ่ครับเด็กน้อยๆเพิ่นล้ำเป็นเพิ่นร้องหมอล้ำเป็นเพิ่นล้ำฟ้อนงามจังซี่นะครับนั่นก็เป็นนาอ่อนซ่อนที่น้อยๆเพิ่นยังเฮ็ดได้
มีความสามารถที่ใดจังเสียเพราะว่าเราอีกอันนึงที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ต่อมาเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่ยังมีผู้เฒ่าที่เพิ่นสูงอายุเพิ่นพาเฮ็ดพาทำเนี่ยผมก็ถือไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หนาวอ่อนซ่อนเช่นเดียวกันบุญจันทร์ท้องสุดมาแล้วนะครับสายๆจักน้อยสบายดีครับมื้อเช้านี้บ่ได้ทักทายหลายท่านอยู่เนาะครับตอนเช้าๆเนาะครับก็ต้องขออภัยหลายๆถ้ามาในช่วงนี้ก็มีเวลาแล้วก็มีโอกาสอยู่เอาเพลงแรกแทรกมานะครับสายยันสัญญานะครับนะครับแม่บรรเทาสำลั่นใจขอมากเนาะครับเนาะเอากับคุณแม่หัวหน้าดิติชัยจัดให้ผ่านรายการรักศิลป์ทินอีสานของเฮาแต่จักเพลงขึ้นอยู่กับหัวหน้าดิติชัยนะจัดให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่อยู่ทั้งบ้านเชิญครับผม

ื่องที่จบไปนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับแม่บรรเทารักท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับบ่ว่าจะเป็นนะครับบุญจันทร์ท่องสูตรนะครับมาแล้วนะครับในรายการรักสินเทียนอีสานนิภัยในครับผมเดี๋ยวผมบังก่อนนะครับมี2ท่านนะครับเนาะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับรายการรักสินเทียนอีสานสบายสบายสำหรับมื้อนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกๆท่านนะครับเหนื่อยกับการเฮ็ดหน้าที่เพราะว่าทุกท่านมีหน้าที่มืดนะครับว่าจะเป็นหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นว่าจะเป็นอบต.ว่าจะเป็นสท.แล้วก็ว่าจะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับเนาะแล้วก็เทศบาลเมืองชุมเฮ็ดเทศบาลเมืองล่องเทศบาลเมืองสวายจีกเทศบาลเมืองร่ำไปมาดโอ้มีเทศบาลเมืองหลายหม่องเลยครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของเหตุการณ์เหตุนาทีทุกนาทีนะครับมีนาทีที่เหตุแล้วก็มีนาทีที่จะส่งผลต่อค่าตอบแทนแล้วก็มีการวัดประเมินผลเช่นเดียวกันเพราะอย่างเพราะว่าการเหตุนาทีก็จะเป็นการเฮ็ดความดีอันนึงนะครับเพราะว่าในการพัฒนาเพิ่นสิบอกว่าเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนหรือราษฎรเพราะฉะนั้นล่ะก็ถือว่านาทีทุกนาทีนะครับเป็นนาทีที่ดีมากนะครับแล้วก็อีกนาทีอันนึงก็คือตอนนี้เป็นเหตุสุดท้ายในหัวหน้าเดชที่ใช่เรื่องของทบทวนเรื่องศีลพี่น้องที่เคยลงเคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมบอกว่าวันที่21มื้อนี้เนี่ย5ทุ่มมดชิดเลยเด้อทบทวนเบิ่งเด้อครับเด้ออันพี่น้องที่ติดตามรายการฟังรายการอยู่เช็คเบิ่งเจ้าของย่างจะเช็คเบิ่งแล้วก็เช็คเบิ่งเด้อครับเด้ออันใดถูกอันใดบ่ได้ก็เช็คเบิ่งสิบ่ได้มีปัญหาแล้วก็สุดท้ายก็สิบ่ได้บ่ได้หยังบ่ได้ส่งข่าวมาว่าโอ้ยเป็นจังซี่แล้วก็ถ้าเบิ่งแล้วเกณฑ์การคัดกรองเทียนี่นะครับเห็นข่าวเห็นเนื้อหาต่างๆเนี่ยครับถ้าคนพิการนี่พิการจังไหนถ้าพิการขาก็คือยังบ่เต็มรูปแบบของคนบ่เสียทรงแม่นบ่เออเสียทรงแน่นอนว่าน่ะที่ใช่นะคนพิการขานี่สิต้องเสียทรงยืนบ่เกิงกันขาข้างนึงทำขาข้างนึงสูง

หรือนิ้วกลางเฮาจังซี่ครับขาดไปนิ้วเดียวเฮาพิการบ่พิการนิ้วแต่ว่าบ่พิการมือเด้เนาะจังซี่นะครับผมก็บ่ฮู้ว่าเวลาเป็นคนพิการนี่พิการจังได๋เนาะอันนี้เพิ่นก็ผมบ่ฮู้หรอกว่าเกณฑ์มันสิออกมาจังได๋คือกันล่ะแต่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายก็น้องร้องเบิ่งเด้อครับเด้อพี่น้องเฮาที่ฟังรายการอยู่ก็เบิ่งสิทธิ์ตัวเจ้าของเคยมีบัตรสวัสดิการจังได๋ก็อย่าลืมนะครับเบิ่งตัวเจ้าของสุดท้ายก็สิว่าบ่ได้ล่วงแต่มื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วผู้ค้าในรายการรักษินทินอีสานก็มาบอกให้พี่น้องผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสหรือคนพิการต่างๆที่มีบัตรสวัสดิการอันเก่าอยู่แล้วเนาะครับได้เพิ่มเติมตัวเจ้าของได้เบิ่งแย่งตัวเจ้าของสิบ่ได้ไปโทษผู้ใดสิบ่ได้ไปโทษว่าเจ้าหน้าที่สิบ่ได้ไปโทษว่าผู้ใหญ่บ้านบ่ลงให้สิบ่ได้ไปโทษว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยอสม.ที่อยู่ในหมู่บ้านที่กระทรวงมหาดไทยมอบหน้าที่บทบาทมองนี้ให้กับเพิ่นนะครับสิบ่ได้ถือเป็นนะครับที่พี่น้องเฮาก็สิไปโทษตั้งแต่เพิ่นอยู่เบื้องต้นแต่บ่เคยโทษเจ้าของกลางเที่ยจังซี่มันก็สิต้องเบิ่งเจ้าของนําคือกันบ่แม่นว่าสิให้แต่เพิ่นบริการเฮาอย่างเดียวเฮาก็ต้องเข้าไปหาเพิ่นให้เพิ่นบริการเช่นเดียวกันเนาะครับเนาะก็อยากฝากประชาสัมพันธ์บอกกับพี่กับน้องเฮาเพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่ของน้องเฮานั่นล่ะครับผมบ่ได้แม่นเพื่อไผเลยครับเนาะครับเพื่อตัวเฮาเองนี่ล่ะอันสิทธิที่ได้มาก็เป็นเงินภาษีของพวกเขาที่เสียไปอยู่เสมอเช่นเดียวกันเพราะว่าสิเป็นสื่อเครื่องสำอางสื่อเสื้อผ้าสื่ออีหยังที่เขามีเสียก็ได้7บาทอีหยังนี่ต่างๆนี่แหละครับก็มีค่ามูลนี่แหละครับไปออกมาแล้วอีกส่วนหนึ่งถ้าบ่พออีหลีรัฐบาลเพิ่นก็จะไปกู้มานั่นแหละครับเห็นบ่รัฐบาลเพิ่นไปกู้มาเลยเด้นะครับไทยซอยไทยเฮ็ดจังได๋นะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับพี่น้องก็ต้องเบิ่งตัวเจ้าของคือกันเพราะเฮาอยู่ในบ้านใหญ่นํากันทั้งหมดเนาะครับประเทศเฮาใหญ่นะครับแต่ว่ารายได้เฮาก็ยังบ่ทันสูงปานใดนะครับแต่ว่านี่หนี้สินเฮามันหลายเนาะครับเนาะเอาพอจังซั่นแม่นจังได๋ก็แล้วแต่ว่ารายได้เฮาบ่ทันหลายหนี้สินมันหลายเฮ็ดจังได๋เฮาจะลดหนี้สินได้ก็ลดลงมาเฮ็ดจังได๋เฮาจะออมให้ได้หลายที่สุดนะครับเพื่ออนาคตมือข้างหน้าของเฮาเนาะครับเนาะเพราะว่าเฮาต้องอยู่เฮาต้องหายใจเฮาต้องอยู่เฮาต้องกินเฮาต้องใส่นะครับไปมากก็ต้องใส่น้ํามันไปใส่มาใส่ก็ต้องขึ้นรถจังซี่นะครับผมเอาในช่วงนี้ฟังเพลงครับมีคนไก่นะครับขอเพลงมานะครับใกล้เติบอยู่แล้วครับมีคนไก่จากกรุงเทพนะครับขอมาว่าอยากขอฟังเพลงคนสุดท้ายอาจารย์ของคุณแม่พงศรีวรนุชและอีกเพลงนะครับให้วนาทิติชัยจัดให้นะครับกับรายการรักสินทินอีสานเชิญครับผม

0: 10นาฬิกา40นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรักจินถิ่นอีสานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาธิการบุกปอพันไม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการใช้สำเนียงภาษาอีสานเพื่องานสื่อสารกาพีกับน้องบ่ได้เว้าถึงแม่บรรเทาเว้าถึงสิ่งที่ดีได้แม่บรรเทาเนี่ยมันเท่ากับหลักพอประยุทธ์คือเก่านะบ่ได้หรอกบ่ได้ล่วงผู้ใดหรอกครับผมถึงสิเป็นสาวชัยภูมิก็ยังหักเดียวใจเดียวอยู่ครับผมอันนั้นก็เป็นบทเพลงนะครับฟังมวนๆนะครับเนาะครับก็ถือว่านี่ก็คือบทเพลงเพลงหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นบทเพลงอย่างก็แล้วแต่ตะบางคนแต่งนะครับก็มีจินตนาการที่ชี้สื่อสารนะครับในคำลองทำนองตั้งเกิดตั้งความสนุกสนานนะครับนิสัยเข้ามาในรายการครับสบายดีครับรายการรักเส้นเทียนอีสานครับผม
1: สวัสดีครับพวกผม
0: สบายดีครับผม
1: หาเป็นไรแถวในเมืองฝนตกบ
0: ่ฝนบ่ตกเด้อ2-3มื้อมื้อนี้ยังบ่ทันเห็นฝนตกเด้ครับเนี่ย
1: แถวก็ดงสิเป็นเดือนแล้วครับเขาตายไปแล้ว
0: เฮ็ดจังได๋ซั่นน่ะเงินหนุ่มแค่นดงก็เฮ็ดจังได๋ฮะมันอยู่ทางนั้นก็ปั่นน้ําขึ้นมาปั่นน้ําขึ้นบ่ได้บ่
1: ปั่นน่ะมันบ่ได้เข้าได้ดีมันกินข้าวตลาดมันตั้งเป็นเฮ็ดดี
0: ย้อนวิธีห่างวิธีจังหน่อยแหน่ห่างวิธีครับผม
1: ที่เขาที
0: ่
1: นึงแล้ว
0: แต่
1: ประมาณม
0: ัน
1: แรง
0: ไม่เขาที่นึงกับบ่หลายปานใดดอก 1,200 เท่านั้นเอง
1: แข่งเบิดเลยแม่พ่อครับ
0: เฮ็ดจังได๋ล่ะครับผมเดี๋ยวเพิ่นกลับมาแล้วครับเพิ่นบอกว่ากรมอุตุผมฟังอยู่วังนั้นแนวข่าวต้นชั่วโมงแม่ครับผม
1: ฟังได้พอ
0: เพิ่นว่าฝนสิตกแห้งเด้อาทิตย์ข้างหน้า
1: เน
0: ี่ยครับ
1: บ่หายตัวดีแม่นะพร้อมเนาะ
0: ครับปั่นหัวกันหน้าไว
1: ้คุณครูไปใส่คุณครู
0: คุณครูมื้อนี้คุณครูสัมมนาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏครับผม
1: ประชุมเนาะ
0: ครับผม
1: อันพอดีแม่มเท่ากันอันโทรมาวันนี้
0: โทรไปหาบ่โทรไปหาบ
1: ่อยู่โทรหาว่ามันมีคนฟังให้ก็เลยว่าได้ขึ้นตายให้แม่ได้ครับ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆ
1: เพลงอย่างนี้หมอแม่ทราบว่าแม่ทราบว่าเพลงอย่างเนาะ
0: เอาอย่างออกมาข้างหลังภาพก็ได้ตัวชิยากอย่าง
1: แต่ตกตอนเย็นนี่แม่รับผลิตเต็มเลย
0: เอาเออ
1: ตัวหาห้องนี่แม
0: ่น่ารักดีแล้วครับเพิ่นไปออกกำลังกายเพิ่นไปเต้นไปเต้นแอโรบิกครับแอโรบิกนะครับเพิ่นเป็นคณะเป็นอีกคณะนึงนะครับเพิ่นก็มีความสนุกอยู่เว้าถึงแม่บรรเทาหนูเว้าหมดมือก็บ่หมดเด้ครับผมครับผม
1: พอเอาเพลงอันมกหวกนี่ได้สั่น
0: อ้าวมกหวกอ้าวได้ครับครับขอบคุณ
1: แม่เฒ่าคนมากินเพลงนี้ย้ำแรงนะ
0: โอเคครับผมได้ครับ
1: คร
0: ับ
1: พ่อครับพ่อ
0: ครับผมขอบคุณหลายครับหนุ่มแค้นดุงนะครับ
1: ครับ
0: ผมครับขอบคุณครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับเนาะเอ้าเป็นแรงร่วมใจปีกให้ซึ่งกันและกันนะครับให้กำลังใจกันเช่นเดียวกันนะผู้ข่าวก็ฝากไปคือกันนะครับเบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของฝนบ่ตกอีกสายครับสบายดีครับผม
2: สบายดีค่ะพ่อคำจะมาห่อมุกอะไรตอนนี้อยู่วัดพ่อคำจะบอกว่าออกกำลังกายไม่ได้ไปอยู่ชมรมอันไหนดอกอยู่บ้าน
0: อ๋อครับ
2: จ้านี่ตอนนี้จากน้ำหนัก60ตอนนี้ลดไป3กิโลแล้วนะพ่อ
0: โอ้เจ๋งนี่แม่เจ๋ง
2: ไม่ใช่อะไรดอกก็คือกินตามหมอสั่งไขมันในเลือดสูงพ่อต้องกินตามที่หมอบอกว่าป้าอย่ากินอันนู้นเลยอย่ากินในนี้เลยทีนี้มันได้ผลเพราะว่าถ้าเราไม่คุมอาหารเนี่ยพ่อความดันมันไม่ลดแล้วมันจะไปเป็นเบาหวานเพราะว่ามันอยู่ในขั้นวิกฤตหมอบอกว่าอย่างนี
0: ้
2: จ้ะต้องคุมอาหารให้ได้แล้วทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ไปตำนัดปรากฏว่ามันได้ผลต้องคุมอาหารอยู่ระหว่างนี้ไม่กินของทอดของมัน จ้ะเพราะว่ามันจะไปตามอายุ
0: ของทอด
2: นี่ก็เลยคุม
0: แม่ไม่ยากของทอดของมันก็มอบให้หัวหน้าฤทธิชัยกับน้องเต้เขา
2: ยกไข่น้องตินหมดเลยแล้วแต่จะมาแก้กินเพราะว่าตัวเองเนี่ยเนาะพ่อมันก็ต้องดูแลตัวเองนะ
0: สุขภาพดีไม่มีขายนะแม่
2: ใช่ต้องออกกำลังกายตามที่แล้วหมอบอกว่าป้าถ้าป้าออกน่ะป้าต้องออกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกติดต่อกันไม่ใช่ว่าเปิดเพลงหนึ่งจบแล้วไปนั่งพัก10นาทีไม่ใช่ต้องออกติดต่อกันเพราะฉะนั้นเลยหมอห่อมกพวกนี่เช้าเย็นขาดไม่ได้เลย แล้วพออีกอย่างหนึ่งก็หนุ่มแคนดงเด้อเหมือนแม่ก็ลูกอย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาก็โทรมาแม่ขอเพลงอะไรแม่ฟังขึ้นไหนอะไรอย่างนี้นะ โทรคุยกันเกือบทุกวันนะพ
0: ่
2: อ
0: โอ้นี่เป็นความสุขอีก
2: ใช่อยากเห็นหน้าแล้วพ่อโอ้ยแคนดงทำไมแกก็แม่เนี่ยเหมือนแม่ก็ลูกกันเลยเฮ้ยว่ะบางทีแบบโทรคุยกันเหมือนก็แบบลูกตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยพ่อบ่อยกว่าลูกตัวเองยิ่งด้วยซ้ำไป
0: ครับผม
2: จ้ะนำมารยาทดีมากหนุ่มเชนดงนี่ขอชม
0: จ้ะนี่แหละเขาสอนมารยาทกันอยู่นะครับแม่
2: ถูกต้องเลยครับพ่อจ้าแค่นี้แหละสวัสดีค่ะ
0: อ้าวครับขอบคุณหลายๆเนี่ยก็คือแม่บรรเทาเนาะครับในส่วนรวมของรายการนะครับว่าสิเป็นรายการไหนนะครับแม่บรรเทาก็สิไปยามนะครับเพราะว่าบ่แม่นว่าสิยามตั้งแต่สพท.ได้สถานีอื่นเพิ่นก็ไปยามคือกันเนาะครับเนาะเอาเป็นความสุขนึงนะครับขอให้มีความสุขหลายๆนะครับกับการมีชีวิตอยู่แต่ละมือลมหายใจเฮาก็บ่ได้ซื้อเนาะครับเนาะแต่ว่าเฮาสิเอาความดีเหล่านั้นนะครับออกมาแบ่งปันแล้วก็เว้าจากับคนอื่นให้มีความสุขจังไดตอนนี้หัวหน้าที่จะให้จัดให้นะครับเป็นความสุขทั้งใจโดยเสียงเพลงผ่านรายการสื่อสำรักศิลป์ทินอีสานนะครับผู้ขากันหลายรายการแล้วก็ตรงลงเรื่อยๆครับในรายการรักศิลป์ทินอีสานนะครับมวลในช่วงนี้ครับผม

0: กาห้าสิบนาฬิกาจีสิบกว่านาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับใต้การรักสินเทียนอีสานครับมีสายเข้ามาครับสบายดีครับผม
1: สวัสดีจ้ะพ่อค่ำ
0: สบายดีครับแม่บุตรี
1: จ้าตอนนี้มานั่งรอเยี่ยมอันพี่น้องเอ้ยญาตินะน้องสาวพ่อนะ
0: เป็นหยังแม
1: ่เป็นบ่สบายนี่ล่ะอยู่ห้องไอซียูเพิ่นให้เปิดเยี่ยม 5:00 นนั่งรอเวลาอยู
0: ่โอ้ครับตั้งแต่เช้าพุ่นนี้นี่ก็ได้
1: จ้ากับมาหอดดูเติมแล้วพักกันนั่งเล่นดูโรงอาหารคนน
0: ะครับผมดีแล้วล่ะมีอาหารไว้ถ้ากินอยู่แม่
1: จ้าว่ามีงานรอแค่นี้แหละพ่อค่ำ
0: ครับขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังใจกันครับผมครับขอบคุณนะครับแม่บุญเลี้ยนครับผมสบายดีครับผมครับครับนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะที่เป็นแรงร่วมใจปีกนะครับรายการมาตลอดนะครับถ่ายของรายการนะครับมกหวกเด่นนะครับเนาะเพียงโจโจนะครับของหลายๆท่านนะครับที่หมักกันอยู่เนาะครับเนาะเสียงเพลงที่ผ่านไปเมื่อนึงเนี่ยครับบุญจันทร์ท่องสุดนะครับบุญขอมาเปิดเทิมร่อรักนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการอยู่เนาะครับเนาะก็ถือว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการนะครับในเรื่องของวิธีและเรื่องของวัฒนธรรมวาชิโวเรื่องของครับเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับอำเภอนางรองเนี่ยเพิ่นจัดงานนะครับเพิ่นบอกว่าเป็นภาษาท้องถิ่นเพิ่นเดินละอิดละเอิดนะครับบนถนนคนเดินนางรองนะครับถนนคนเดินนะครับมืดนะครับเพิ่นบอกว่าถนนคนเดินมืดถมมืดหมอกนะครับคนเดินหลายนะครับจนมืดนะครับพอจังสันนั้นกันนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการนะครับท่านปิยปิจนำเนี่ยครับมอบให้ท่านสมบูรณ์สุทธิรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไปเป็นประธานที่เปิดแล้วก็มอบรางวัลเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างพื้นที่การแสดงให้แก่ชุมชนที่สนใจและผู้สนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกนะครับความเป็นไทยในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามครับดีใจน้ำหลายๆนะครับแล้วก็พี่น้องเขารักษาเอาไว้ด้วยนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการอยู่การกินเรื่องของท่อผ้ารักษาเอาไว้นะครับไทยที่สุดนะครับเพลงมุกหวกนะครับวันอาทิตย์ที่ใช่คนปกติจะไทยนะครับผ่านรายการรักสินทินิสันสู่พี่น้องเขาเพลงนี้จบผู้ขาที่การบุกปอบปั้นในฝ่ายคู่สุวรรณีคู่จิตอาสาจากโรงเรียนบุหลวงพร้อมกับพนาฤทธิ์ที่ใช่ลาไปก่อนเอาไว้อาทิตย์หน้าค่อยพอกันสำหรับวันนี้สบายดีครับผม

0: ต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบคดีนกน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตราย
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของน้องน้ำจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพร้อมบูรณาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ติดตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า การดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนจึงกำชับให้เร่งรัดการตรวจสอบและขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพหากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายต้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือสายด่วนอย1556ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในวันอาทิตย์นี้ในพื้นที่กว่า35เขตรวมถึงในกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศเนื่องจากเผชิญอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและประชาชนอย่างน้อย26ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในครั้งนี้ด้านนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลดนตรีประจำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
2: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
1: สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟค่ะซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันตินะคะรายการที่ออกอากาศเพื่อส่งต่อกำลังใจความหวังและเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศค่ะดิฉันดร.จริยาสอมยุรารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะจะมาเติมใจให้กับคุณผู้ฟังให้เต็มล้นด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีในทุกๆวันค่ะและในทุกจังหวะของชีวิตนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามนะคะจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเยาวชนคนพิการผู้ด้อยโอกาสทีมงานปันรักยินดีที่จะมอบความรักขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความรักที่เที่ยงแท้และมั่นคงค่ะส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะให้ก้าวเดินขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังกายพลังใจและพลังจิตวิญญาณที่เข้มแข็งค่ะและบางทีคุณผู้ฟังอาจจะพบว่าความรักที่เรามอบให้นั้นอาจไม่เหมือนรักใดที่คุณเคยพบมาก่อนเลยก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ฟังดูเรียบง่ายแต่กลับมีพลังเปลี่ยนแปลงหัวใจคนได้มากมายค่ะหัวข้อของเราก็คือความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะคนมากมายอาจคิดว่าการรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นเป็นเรื่องยากหรือไม่มีอยู่จริงฟังดูอาจเป็นเรื่องยากในยุคนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะหลายครั้งที่เราทำดีเรามักจะแอบหวังเล็กๆว่าจะมีคนเห็นค่าของเราหรืออย่างน้อยก็มีคนตอบแทนความดีที่เราทำนั้นบ้างเราจะกลับมาฟังกันค่ะว่าความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นมีอยู่จริงไหมในสังคมปัจจุบันค่ะหากมีอยู่จริงเพราะอะไรหากไม่มีอยู่จริงเพราะอะไรและหากมีอยู่จริงความรักนั้นอยู่ที่ไหนแล้วเราจะได้สัมผัสมีประสบการณ์กับความรักที่งดงามนี้อย่างไรติดตามฟังให้ได้นะคะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนค่ะ

คุณผู้ฟังคะหลายคนอาจคิดว่าการรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นเป็นเรื่องยากแต่แท้จริงแล้วนั่นคือความรักแท้ค่ะซึ่งมีอยู่จริงนะคะเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าและพระองค์ทรงสอนเราให้มีความรักแบบนี้ค่ะในพระคริสตธรรมคัมภีร์พระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อที่4ถึงข้อที่7นะคะได้บอกเราไว้ว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างคุณผู้ฟังคะพระคำตอนนี้เตือนใจเราว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราจะได้รับกลับมานะคะแต่เกิดจากใจที่ต้องการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะอาจารย์ขอเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเธอชื่อว่าป้าแสนดีค่ะเธอเป็นหญิงพิการที่อาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆเธอนั่งรถเข็นและใช้มือที่อ่อนแรงพับถุงกระดาษขายค่ะรายได้ก็มีไม่ค่อยมากนะคะแต่สิ่งที่น่าประทับใจก็คือป้าแสนดีคนนี้นะคะจะเก็บเงินบางส่วนไว้เพื่อซื้อขนมแจกเด็กๆในหมู่บ้านทุกสัปดาห์ค่ะเมื่อมีคนถามว่าป้าทำไมถึงต้องแบ่งให้ทั้งที่ตัวเองก็ยังลำบากอยู่ป้าแสนดีก็ยิ้มแล้วตอบว่าเพราะเราเคยได้รับความรักจากคนอื่นมากมายและอยากจะส่งต่อความรักนั้นต่อไปแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามคุณผู้ฟังคะเธอไม่ได้หวังให้ใครตอบแทนค่ะแต่ความสุขของเธอก็คือรอยยิ้มของเด็กๆและนั่นคือหัวใจแท้ของความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะบางครั้งเราอาจรู้สึกเหมือนว่าความดีหรือความรักที่เรามอบให้ไปนั้นไม่มีใครเห็นค่าแต่ขออย่าท้อใจเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะพระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งค่ะและพระองค์ทรงประทานความสุขลึกๆในใจแก่ผู้ที่รักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้พิการนะคะอย่าฉนุนใจว่าคุณมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่หัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักนั้นเป็นของขวัญล้ำค่าค่ะที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกใบนี้ได้อย่างแท้จริงค่ะพระคริสตธรรมคัมภีร์จากพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่12บอกเราว่าบัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านคุณผู้ฟังคะพระเยซูคริสต์ทรงรักเราก่อนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและเมื่อเรารักผู้อื่นในแบบเดียวกันความรักนั้นจะกลายเป็นแสงสว่างที่เปลี่ยนแปลงหัวใจของผู้คนรอบข้างวันนี้เราขอส่งกำลังใจพิเศษถึงผู้ฟังที่เป็นผู้พิการทุกท่านค่ะไม่ว่าคุณจะเผชิญกับข้อจำกัดทางร่างกายทางการได้ยินทางการมองเห็นหรือแม้แต่ความยากลำบากในการเคลื่อนไหวนะคะขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าความสามารถของคุณไม่ได้หยุดอยู่แค่ร่างกายค่ะแต่หัวใจของคุณยิ่งใหญ่และมีค่ากว่าที่คุณอาจจะคิดได้ค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะในโลกที่ผู้คนต่างแข่งขันแสวงหาความสำเร็จและผลประโยชน์เพื่อตนเองความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนดูเหมือนเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะคะแต่แท้จริงแล้วความรักเช่นนี้ยังคงงดงามและมีพลังเปลี่ยนหัวใจคนได้เสมอค่ะความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความรู้สึกอ่อนไหวชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแต่เกิดจากการตัดสินใจที่จะให้ค่ะให้ได้ใจที่เมตตาโดยไม่ต้องการคำขอบคุณหรือผลตอบแทนใดๆนะคะความรักแท้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้รับกลับมาค่ะแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจที่พร้อมที่จะให้แม้ในยามที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าค่ะความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่เพียงแต่ทำให้ผู้รับรู้สึกถึงความอบอุ่นแต่ยังทำให้ผู้ให้มีความสุขภายในใจค่ะซึ่งเป็นความสุขที่มาจากการที่เรารู้ว่าเราได้ทำในสิ่งดีงามค่ะช่วงนี้นะคะมีข้อเขียนข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะไปฟังกันค่ะกับข้อเขียนในหัวข้อความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนมีจริงหรือในสังคมปัจจุบันไปฟังกันนะคะในช่วงปันรักจากใจค่ะ
1: ช่วงปันรักจากใจ
0: ความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนมีจริงหรือในสังคมปัจจุบันสังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันความเร่งรีบและความต้องการตอบแทนในรูปแบบต่างๆทั้งเงินทองชื่อเสียงหรือแม้แต่คำยอมรับแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปเราจะพบว่าความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนยังคงมีอยู่จริงเพียงแต่มันอาจไม่โดดเด่นไม่เป็นข่าวใหญ่แต่อยู่ในเรื่องเล็กๆที่เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นในชีวิตประจำวันของผู้คนความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนมีจริงไหมในสังคมที่เต็มไปด้วยความคาดหวังหลายคนอาจคิดว่าไม่มีใครให้โดยไม่หวังอะไรตอบกลับแต่ความจริงก็คือความรักแท้ยังปรากฏอยู่ในหัวใจของผู้คนที่มีเมตตาพ่อแม่ที่ดูแลลูกแม้ยามป่วยหนักไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนคนดูแลผู้สูงอายุที่อดทนแม้เสน็จเหนื่อยครูที่สอนนักเรียนด้อยโอกาสโดยไม่คิดค่าตอบแทนหรือแม้แต่เพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างในวันที่เราไม่มีใครทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนความรักที่เกิดจากหัวใจที่อยากให้มากกว่าใจที่รอรับความรักในมุมของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในมุมของผู้พิการหรือผู้ที่ต้องเผชิญข้อจำกัดในชีวิตพวกเขาเข้าใจคุณค่าของความรักลึกซึ้งยิ่งกว่าหลายคนเพราะทุกครั้งที่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำปลอบใจพวกเขารับรู้ได้ทันทีว่านี่คือความรักแท้และในทางกลับกันผู้พิการจำนวนมากก็เป็นผู้ให้ความรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเช่นกันเช่นการให้กำลังใจผู้ป่วยคนอื่นการอธิษฐานเผื่อคนที่เจ็บปวดหรือการยิ้มให้กับคนรอบข้างแม้ตัวเองจะต้องเผชิญกับความยากลำบากนั่นคือภาพสะท้อนของความรักแท้ในสังคมที่อาจดูเรียบง่ายอาจดูเงียบแต่เปี่ยมด้วยพลังชีวิตความรักแท้คือการให้พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักและให้ก่อนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนั่นคือต้นแบบของความรักแท้และเป็นแบบอย่างให้เรารักผู้อื่นเช่นเดียวกันแม้ในสังคมวันนี้จะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวแต่ทุกครั้งที่เรารักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการยิ้มการให้อภัยหรือการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนั่นคือการทำให้ความรักแท้ยังคงมีอยู่ในโลกใบนี้

คุณผู้ฟังคะความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนอาจไม่ได้อยู่ในข่าวหน้าหนึ่งของสังคมแต่ซ่อนอยู่ในหัวใจของผู้คนที่มีเมตตาในครอบครัวเล็กๆในโรงพยาบาลในสถานสงเคราะห์ในรอยยิ้มของผู้พิการที่ยังมีกำลังใจจะให้ผู้อื่นค่ะใช่ค่ะความรักเช่นนี้เป็นรักแท้และยังมีอยู่จริงและทุกครั้งที่เราตัดสินใจที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดกลับคืนเราก็กำลังเป็นส่วนหนึ่งของความรักที่งดงามนั้นค่ะคุณผู้ฟังและความรักแท้ที่มีอยู่จริงนี้เป็นความรักที่มาจากพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะผู้คนมากมายออกตามหาความรักแท้ความรักที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ทอดทิ้งในยามล้มเหลวแต่ความรักเช่นนี้นะคะไม่มีที่ใดสมบูรณ์เท่ากับในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เพราะความรักของพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหน้าตาหรือผลงานนะคะแต่เป็นความรักที่ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนค่ะคุณผู้ฟังคะความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือความรักขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อยกบาปของเราให้เราได้รับการให้อภัยค่ะและมีชีวิตใหม่ในพระองค์ความรักของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่าชีวิตของเราจะเคยผิดพลาดอย่างไรพระองค์ยังคงรักเราเสมอไม่ว่าชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความพิการหรือความสิ้นหวังพระองค์ก็ยังทรงอยู่ใกล้ทรงยื่นพระหัตถ์อบอุ้มเราไว้ด้วยความเมตตาค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้พิการนะคะหรือเป็นผู้ที่อ่อนแรงอ่อนล้าขอให้รู้ไว้นะคะว่าในพระเยซูคริสต์คุณมีค่าเสมอค่ะพระองค์ไม่มองสิ่งที่ขาดค่ะแต่ทรงเห็นหัวใจที่พร้อมที่จะวางใจในพระองค์ค่ะความรักของพระเยซูไม่เพียงแต่ปลอบประโลมนะคะแต่ยัง

เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความหวังเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าและเปลี่ยนหัวใจที่แตกสลายให้กลับมีชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะและนี่ก็คือความรักแท้ที่ไม่เสื่อมคลายค่ะคุณผู้ฟังความรักที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและความรักที่ยังคงอยู่แม้เมื่อโลกสิ้นสุดลงค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการปันรักกระทั่งจนจบนะคะหวังว่าเนื้อหาสาระของรายการจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามความเชื่อตามทัศนคติของแต่ละท่านนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจต้องการเรียนรู้เรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นทางรายการปันรักมีหนังสือและมีบทเรียนมากมายที่มากด้วยคุณค่าทางปัญญาที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังโดยไม่มีค่าที่จ่ายค่ะเพียงคุณผู้ฟังเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000โทรศัพท์หมายเลขนะคะ0532426454ค่ะคุณผู้ฟังคะความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนคือความรักที่สะท้อนหัวใจของพระเจ้าพระองค์ทรงรักเราก่อนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและเมื่อเรารักผู้อื่นในแบบเดียวกันเราก็กำลังส่องแสงแห่งความรักของพระเจ้าออกไปในโลกใบนี้ค่ะช่วงเวลานี้นะคะอาจารย์และทีมงานเสียงสันติขออนุญาตอธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังที่รอคอยแสวงหาหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและเป็นรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะข้าแต่พระเจ้าแห่งความรักขอพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์ก่อนแม้ข้าพระองค์จะไม่คู่ควรพระองค์ยังทรงรักโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนขอพระองค์ทรงสอนให้ข้าพระองค์มีหัวใจที่อ่อนโยนให้สามารถรักและให้อย่างบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะต่อคนในครอบครัวเพื่อนบ้านหรือผู้ที่แตกต่างจากเราขอให้ความรักของพระองค์เป็นพลังให้ข้าพระองค์ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและขอให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นพยานแห่งความรักแท้ที่สะท้อนพระสิริของพระองค์ในทุกๆวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับรายการปันรัก Sharing Love ค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านให้หัวใจของคุณผู้ฟังเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักรักที่ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนค่ะดิฉันดร.จริยาสอนมิยุราต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: พระองค์ทรงรักฉันแม้วันที่ฉันอ่อนแอ
2: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะ
5: เมากันให้มันสนั่นคลื่นพูดคุยกันในทุกเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นที่นี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท. บุรีรัมย์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:35 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งทางขึ้น FM 101.75 MHz และทาง Facebook Live ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันนางสาวกฤษกรสุวรรณวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นและมีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในสังคมรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆค่ะในปัจจุบันเราสามารถพบเห็นบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นจากคนรอบตัวอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ค่ะทำให้บางคนเกิดความสนใจและอยากทดลองใช้โดยเฉพาะเมื่อบุหรี่ไฟฟ้ามีรูปลักษณะที่แตกต่างจากลูกบุหรี่ทั่วไปมีขนาดเล็กมีสีสันมีหลายรูปแบบและมีกลิ่นหรือรสชาติหลากหลายค่ะจึงทำให้บางคนมองว่าเป็นสิ่งที่ดูทันสมัยและน่าสนใจค่ะแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรทำงานอย่างไรและมีผลกระทบต่อร่างกายและสังคมอย่างไรค่ะบุหรี่ไฟฟ้าคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ภายในมีระบบทำความร้อนเมื่อเปิดใช้งานระบบจะทำให้น้ำยาที่อยู่ภายในอุปกรณ์เกิดการเป็นละอองไอจากนั้นผู้ใช้จะสูดละอองนั้นเข้าสู่ร่างกายค่ะบุหรี่ไฟฟ้าแตกต่างจากบุหรี่ทั่วไปตรงที่ไม่มีการจุดไฟเผาไหม้ใบยาสูบแต่จะใช้ความร้อนในการสร้างละอองไอแทนอย่างไรก็ตามนะคะการไม่มีควันจากการเผาไหม้ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยค่ะพอละอองที่เข้าสู่ร่างกายยังมีสารเคมีต่างๆรวมถึงนิโคตินด้วยค่ะน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามักประกอบด้วยสารหลายชนิดเช่นสารที่ช่วยสร้างไอสารแต่งกลิ่นสารแต่งรสและสารนิโคตินค่ะซึ่งสารแต่ละชนิดอาจส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกันค่ะสารสำคัญที่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ควรระวังคือนิโคตินค่ะนิโคตินเป็นสารที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดการเสพติดเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลต่อสมองทำให้เกิดความรู้สึกอยากใช้ซ้ำเมื่อใช้เป็นประจำร่างกายอาจเกิดความเคยชินทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าต้องการใช้บ่อยมากขึ้นค่ะหลายคนเริ่มต้นจากความคิดว่าลองแค่ครั้งเดียวหรือใช้ไม่นานคงไม่เป็นอะไรแต่เมื่อร่างกายได้รับนิโคตินซ้ำๆอาจทำให้เกิดการติดและเลิกได้ยากค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นพอเป็นช่วงวัยที่สมองยังมีการพัฒนาการได้รับสารที่ทำให้เกิดสารเสพติดอาจส่งผลต่อการเรียนรู้และการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจค่ะผลกระทบต่อสุขภาพนะคะบุหรี่ไฟฟ้าสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายด้านค่ะด้านแรกคือระบบทางเดินหายใจค่ะเนื่องจากผู้ใช้ต้องสูดละอองจากบุหรี่ไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายโดยตรงละอองเหล่านั้นจะผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและปอดอาจทำให้เกิดการระคายเคืองเช่นรู้สึกไม่สบายในลำคอหรือมีอาการเกี่ยวกับระบบหายใจได้ค่ะด้านที่สองนะคะระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะนิโคตินสามารถส่งผลต่อการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและการไหลเวียนของเลือดค่ะดังนั้นการได้รับนิโคตินเป็นประจำจึงเป็นสิ่งที่ควรระวังค่ะต่อมาด้านที่สามนะคะคือสมองและพฤติกรรมค่ะนิโคตินมีผลต่อสมองทำให้เกิดความต้องการใช้ซ้ำและอาจทำให้บางคนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นสนใจการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นหรือเสียสมาธิกับกิจกรรมอื่นค่ะทำไมวัยรุ่นจึงเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้านะคะสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นบางคนเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีหลายปัจจัยค่ะอย่างแรกเลยคือความอยากรู้อยากลองค่ะวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางคนอาจทดลองพอคิดว่าเป็นประสบการณ์ใหม่หรืออยากรู้ว่าความรู้สึกจากการใช้งานเป็นอย่างไรค่ะอย่างที่สองคืออิทธิพลจากเพื่อนค่ะบางคนเริ่มใช้เพราะมีเพื่อนใช้หรือกลัวว่าจะไม่เข้ากับกลุ่มเพื่อนทำให้ตัดสินใจลองโดยไม่ได้คิดผล คิดถึงผลกระทบระยะยาวค่ะอย่างที่3ค่ะคือสื่อออนไลน์ค่ะปัจจุบันสื่อออนไลน์มีบทบาทมากการเห็นบุหรี่ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตอาจทำให้บางคนเกิดความสนใจหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนอย่างที่4นะคะคือรูปลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะบุหรี่ไฟฟ้ามีการออกแบบให้มีสีสันมีขนาดเล็กและมีหลายกลิ่นค่ะทำให้บางคนรู้สึกว่าไม่เหมือนสิ่งที่อันตรายแต่จริงๆแล้วควรพิจารณาจากผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่ารูปลักษณะภายนอกค่ะผลกระทบต่อสังคมนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ส่งผลแค่กับผู้ใช้งานเท่านั้นค่ะแต่ยังเกี่ยวข้องกับสังคมด้วยนะคะเช่นการใช้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่สบายใจหรือเกิดปัญหาในโรงเรียนหรือสถานที่สาธารณะได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะการใช้บุหรี่ไฟฟ้าต้องมีการซื้ออุปกรณ์หรือน้ำยาและเปลี่ยนส่วนประกอบต่างๆซึ่งอาจกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ค่ะวิธีป้องกันปัญหาจากบุหรี่ไฟฟ้านะคะการป้องกันเริ่มต้นได้จากตัวเราเองค่ะสิ่งแรกคือการมีความรู้และความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องไม่เชื่อคำพูดที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายค่ะสิ่งที่2คือการรู้จักปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนเพราะการทดลองเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่การใช้ซ้ำได้ค่ะสิ่งที่3คือการเลือกทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นการออกกำลังกายการทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะครอบครัวและโรงเรียนก็มีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันปัญหานะคะโดยควรให้ความรู้และพูดคุยอย่างเข้าใจเพื่อให้เยาวชนสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองค่ะสรุปนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจเพราะแม้จะมีรูปลักษณะที่ทันสมัยและแตกต่างจากบุหรี่ทั่วไปแต่ยังมีความเสี่ยงจากสารต่างๆโดยเฉพาะนิโคตินที่ทำให้เกิดสารเสพติดการมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรู้จักป้องกันตนเองและเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพค่ะเพราะสุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญและการป้องกันตั้งแต่วันนี้ย่อมดีกว่าการแก้ไขปัญหาในภายหลังค่ะวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนภายในเวลา 23:00 นวันนี้เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติกรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้หลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานจึงก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ป่าไม้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ส่งเสริมให้ราษฎรรักป่าไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีก็ทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกราจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับพระราชทานแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเห็นคุณค่าของป่าพระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อจัดสร้างเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ทรงจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานีเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์การจัดทำปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติรวมถึงการปลูกป่าชุ่มน้ำและหญ้าทะเลเสริมสร้างแนวกันชนธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพค.ศ. 2010พร้อมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศสืบไปเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักศึกษาวัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีประชาชนทยอยเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมโดยนางสาวจุไรรัตน์พวงสมบัติเปิดเผยว่าเดินทางมายังวัดราชบพิตรเป็นประจำด้วยความศรัทธาต่อสมเด็จพระสังฆราชและรู้สึกซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
4: เท่าที่เคยเห็นพระองค์ท่านเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งหนึ่งได้เห็นพระองค์ท่านที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วท่านไม่ถือพระองค์ท่านชอบไปทานอาหารที่โรงอาหารคณะสังคมจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยท่านชอบไปทานก๋วยเตี๋ยวที่นั่นก็น่าจะเป็นความประทับใจหลังจากที่ท่านจบแล้วแล้วท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถที่จบเนี่ยเข้าไปช่วยนำกฎหมายที่ท่านเรียนรู้ไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการใช้กฎหมายในการต่อสู้คดีแล้วท่านเข้าไปช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาและพึ่งพิงกับประชาชนทุกระดับค่ะ
3: ขณะที่นางสาวสุวรรณาเนตรทัศน์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในงานเพื่อศึกษาประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชพร้อมคาดหวังว่าจะได้รับความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์กลับไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนอย่างใกล้ชิด
5: อยากมาร่วมกับตรงนี้เพราะว่าปกติถ้ามาเองอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้เข้าตรงนี้มีประวัติอะไรยังไงก็เลยมาร่วมกิจกรรม
6: คล้ายๆกับเห็นท่านตั้งแต่เล็กก็เลยไม่พูดให้ฉลองก็รู้สึกเสียใจมากที่ชอบที่ติดตาเลยคือตอนน้ำท่วมที่จังหวัดอะไรจำไม่ได้ที่ท่านวิ่งไปแล้วก็ถามตะโกนถามชาวบ้านว่าแบบได้รับของหรือยังเป็นยังไงคืออันนั้นเป็นภาพติดตาเลยว่าแบบคือท่านไปอ่ะไปตลอด
3: สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดนิทรรศการ13รอบนักศึกษาวัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยประชาชนยังสามารถเข้าชมได้ถึงเวลา 21:00 น.ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐบาลกวาดล้างขบวนการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาและจะขยายการปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการภาครัฐปูพรมทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวข้องถือครองที่ดินกว่า1,000 ล้านบาท
7: นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยผลการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยพบว่ามีบริษัทจำนวน66รายเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือโนมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตที่พบพฤติการโนมินีและกลุ่มต้องสงสัยรวม49บริษัทและพื้นที่กระบี่17บริษัทโดยมีพฤติการเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นทั้งหมดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการเฉพาะกลุ่มทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจพร้อมเตรียมขยายผลส่งรายชื่อบริษัทอีก623รายใน4จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาที่พบว่ามีผู้ทำบัญชีให้การสนับสนุนการกระทำผิดส่งต่อให้ชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
8: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูวิสัยทัศน์เชื่อมสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศ
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชูวิสัยทัศน์เดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมระดับชาติลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะโครงการถนนเชื่อมโยงยังสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองถึงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการพัฒนาท่าเทียบเรือภูมิเรียงมุ่งเป้าพลิกโฉมระบบโลจิสติกและการท่องเที่ยวของไทยให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานไร้รอยต่อโครงการถนนเชื่อมโยงกระเปิดชายาสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่2จังหวัดและคือเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกันถนนยุทธศาสตร์เส้นนี้จะปลดล็อกทางศักยภาพการขนส่งโลจิสติกของภาคอุตสาหกรรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการสร้างโครงข่ายที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามันระนองสามารถเดินทางข้ามฝั่งเพื่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้บ่ายวันนี้ยังลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาเพื่อยกระดับการคมนาคมทางน้ำให้มีความทันสมัยปลอดภัยและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของ
10: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สานอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สานอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 ที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมบุคลากรและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
11: นางกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับเขตบางกอกน้อยที่อาคารอสิติพันธ์กรมบังคับคดีเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยได้เน้นย้ำว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจ
12: จัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้งในประเด็นก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ในความสำคัญของทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันเจ้าพนักงานเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครของเขตบางกอกน้อยในวันนี้จึงมีความสำคัญในประเด็นที่คณะวิทยากรจะมีทั้งการบรรยายแล้วก็ในส่วนของการที่จัดหน่วยเลือกตั้งเพื่อจะดำเนินการสาธิตให้พวกท่านก็ถือว่าในประเด็นหลักๆก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจถือว่าของท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ท่านจะจัดการเลือกตั้งให้ชาวกรุงเทพมหานครได้คัดสรรคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในความมุ่งหวังของเขตบางกอกน้อยเองก็คิดว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
11: สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,361 คนประกอบด้วยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันเลือกตั้งที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมประมาณ 630,000 คนเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ขณะที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วกว่า 12,500,000 คนโดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐส่วนผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าเข้าข่ายโครงการประมาณ 1,500,000 คนขณะนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จกว่า 1,400,000 คนทั้งนี้หลังปิดระบบยืนยันตัวตนในวันนี้กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองและประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะเปิดรับอุทธรณ์และเริ่มสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติและประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้
14: นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 น.พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในวันนี้
15: นางสาริฮะมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2566 69เวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่ 24-27 มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
16: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดตรังเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนผ่านกลไกท้องถิ่นและกลไกท้องที่เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
17: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ใช้กลไกท้องถิ่นทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกท้องที่ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนเพื่อจะได้ติดตามสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและข่าวสารจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ได้กำชับให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลปฏิบัติการด้านอุทกภัยรวมถึงบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเชิงรุกดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำพื้นที่เสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
16: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยวางแผนครอบคลุมทุกมิติ

0: หรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
2: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเว้นแต่ว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเองหากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านประสบความล้มเหลวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอาร์อัลบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเมื่อวานนี้ทั้งที่เพิ่งเปิดให้มีการเดินเรืออย่างอิสระเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าสหรัฐทำการละเมิดสัญญาและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในยูเครนโดยขอให้ประชาชนชาวยูเครนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและติดตามคำเตือนการโจมตีทางอากาศอย่างใกล้ชิดแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีเป้าหมายทั่วรัสเซียทำให้เกิดความเสียหายหลายจุดโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีให้คำมั่นว่ากองทัพยูเครนจะเดินหน้าโจมตีระยะกลางและระยะไกลต่อเป้าหมายในรัสเซียต่อไปโดยจะมุ่งเน้นโจมตีภาคพลังงานและอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการเสียชีวิตของผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย30รายที่ค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตบางรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาโฆษกของค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซซึ่งมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 15,000 คนเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทุกราย มีอาการที่เชื่อม

0: โยงกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเช่นปวดศีรษะมีไข้และอาเจียนพร้อมย้ำว่าก่อนนี้ไม่เคยพบผู้เสียชีวิตแบบนี้มาก่อนความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจกำลังแพร่ระบาดโดยไม่มีการตรวจพบในหมู่ผู้พลัดถิ่นกว่า5ล้านคนในพื้นที่ทางตะวันออก DR คองโกท่ามกลางความท้าทายจากการต่อต้านการตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบลาและข้อจำกัดด้านมาตรการสุขอนามัยรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานการตรวจคนเข้าเมืองและบริการวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยนทำให้รายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนายโทชิมิสึโมเตกิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021อย่างไรก็ตามรัฐบาลเชื่อว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบท่องเที่ยวขาเข้าในระยะสั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกติวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงเอาชนะ2-1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเอกวาดอร์เสมอกือราซาวแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโอกาสการเข้ารอบน็อกเอาท์ของทั้ง2ทีมต้องไปลุ้นคว้าชัยในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม E เยอรมันพบเอกวาดอร์และโกติวัวพบกือราซาวแข่งพร้อมกันในช่วงเช้าวันที่26 มิถุนายนเวลา 3 นาฬิกาด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างญี่ปุ่นพบตูนิเซียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งตบเอาชนะแคนาดา3-1เซตเก็บชัยชนะนัดที่2ได้สำเร็จในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ติดตามได้จากรายงาน
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ20ของโลกที่เอาชนะบัลแกเรียมา3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่3พบกับแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-1เซต25-21 22-25 25-18 และ25-20เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันพร้อมคว้าอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ของตารางผ่านินคาดนาครายงานจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
1: หลังจบการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเตียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งการเจอแคนาดาเป็นทีมระดับท็อปของโลกได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งการปรับวิธีการเล่นระหว่างเกมการเลือกตัวผู้เล่นให้เข้ากับสถานการณ
3: ์วันนี้ในเกมการเล่นเนี่ยได้อะไรหลายอย่างได้เรียนรู้เพราะว่าทีมแคนาดาเนี่ยผมชื่นชมเขานะเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากไม่ง่ายก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแต่ละลูกที่เราได้มากับเขาเนี่ยมันปางตายคือตายกันแต่ละลูกการที่เราเอาชนะเขาได้เนี่ยก็ชี้เห็นว่าในเรื่องของความพยายามแล้วก็การที่จะปรับรูปแบบเกมการเล่นนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เราได้ใช้ด้วยนะครับเราก็ได้ใช้ผู้เล่นเด็กๆบางคนลงไปเล่นก็สร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนผมก็คิดว่าในส่วนดีก็คงจะต้องรักษาไว้ในสิ่งที่เราทำได้ทำสำเร็จต้องรักษาไว
1: ้นัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา20 นาฬิกาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็ก ด้านทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ AVC Men Cup 2026ที่เมืองอาเมดาบัดรัฐคุสรัตประเทศอินเดียหลังพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อย่างสุดระทึก3ต่อ2เซต25 17 24 26 21 25 25 18และ15ต่อ7คว้าชัยชนะนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ได้อย่างสวยงามสำหรับในวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามพบกับกาตาร์เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะมูฮัมเหม็ดยูซุฟมือ52ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม22-20และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหูเจ๋ออันมือ48ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
4: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแพ้นาซึมคีไซเบจากคาซัคสถาน2ต่อ3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขัน Second Asian Relay Athletic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขันประกอบด้วยไม้ที่1ชุติทัศน์พฤกษรนันท์ไม้ที่2สุกันดาเพชรรักษาไม้ที่3ภูริพลบุญสอนและไม้ที่4จิราภัทรขานอ่อนตาผลปรากฏว่าทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อปี 2562 ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยด้านการแข่งขันกรีฑารายการ2026 Korea Athletic Open ที่สนามกีฬาเยชอนประเทศเกาหลีใต้ในประเภทกระโดดไกลหญิงรอบชิงชนะเลิศปริญญาเฉื่อยมะเริงทำสถิติ 6.11 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสุภวัตชูทองทำสถิติ 5.95 เมตรและเหรียญทองแดงเป็นของหลี่ฉีหลิวจากไต้หวันทำสถิติได้ 5.88 เมตรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกักกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:39 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่
5: จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตท่านผู้ฟังคะในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นหลายคนอาจรู้สึกว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จนทำให้เรื่องของการออมเงินกลายเป็นสิ่งที่ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆบางคนคิดว่าต้องมีรายได้มากก่อนถึงจะเริ่มออมได้แต่ในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกลับมองว่าการออมไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินหากเริ่มจากวินัยและความสม่ำเสมอในการบริหารรายรับรายจ่ายข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าการออมเงินเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงทางด้านการเงินเพราะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตในวันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพการตกงานหรือภาระค่าใช้จ่ายฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอธิบายว่าหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการออมคือการเหลือแล้วค่อยเก็บแต่ในทางปฏิบัติคนที่สามารถสร้างการเงินออมได้จริงมักใช้วิธีเก็บก่อนใช้แบ่งเงินออมออกทันทีเมื่อได้รับรายได้แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตามนอกจากนี้การออมเงินยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตโดยตรงเพราะเมื่อมีเงินสำรองเพียงพอจะช่วยลดความกังวลและความเครียดเกี่ยวกับอนาคตได้ข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อความรู้สึกปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงินผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงเช่นออมวันละ20หรือ50บาทเพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนเงินในวันแรกแต่คือการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองอย่างชัดเจนเพราะหลายครั้งค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจกลายเป็นจำนวนเงินมากเมื่อรวมกันในระยะยาวขณะเดียวกันการจ่ายอย่างมีสติหรือการคิดก่อนซื้อก็เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะในสังคมที่เต็มไปด้วยการตลาดและการกระตุ้นให้บริโภคการแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่อยากได้จะช่วยให้บริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้การออมเงินอาจไม่เห็นผลในทันทีแต่ทุกจำนวนที่เก็บไว้คือการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองในอนาคตเพราะเงินออมไม่ใช่เพียงตัวเลขในบัญชีแต่คือความอุ่นใจในวันที่ชีวิตต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนท้ายที่สุดการเริ่มต้นออมเงินอาจไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมที่สุดเพราะบางครั้งก
6: การเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยอาจสำคัญกว่าการรอในวันที่สมบูรณ์แบบเสมอจบบทความประจำวันเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
7: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอฟกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอฟเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
7: เป็นอะไรล่ะพี
6: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
7: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
6: เราจะทำยังไงดีล่ะ
7: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
8: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

ครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้รับฟังทุกท่านนะครับก็กลับมาร่วมรับชมรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก็สำหรับวันบ่ายวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะครับ2569นะครับผมนายสิงหารุ่งเรืองศิลป์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็อาทิตย์นี้เนี่ยก็มีข่าวสารที่จะมาเล่าสู่นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคนที่รับฟังอยู่ณขณะนี้นะครับก็มีโครงการนะครับต่างๆเรียกได้ว่าหลายโครงการนะครับสำหรับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.บุรีรัมย์จำกัดนะครับหรือสั้นๆก็คือสกต.บุรีรัมย์จำกัดเนาะนะครับก็เริ่มเรื่องแรกเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของส่วนโครงการปุ๋ยทุ่งเขียวนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็น่าจะมีผู้จัดรายการนะครับของสกต.น่าจะได้มาประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนที่ผมจะมาพูดคุยให้กับพวกเราได้รับฟังนะครับก็จะแจ้งนะครับประชาสัมพันธ์ว่าปุ๋ยทุ่งเขียวณขณะนี้นะครับก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อนะครับสมาชิกเกษตรกรนะครับทุกอำเภอนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับได้มีโอกาสเข้าประชุมลูกค้าแล้วก็รวบรวมรายชื่อนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับในส่วนอาทิตย์ถัดไปนะครับก็สกต.บุรีรัมย์จำกัดก็จะนำรายชื่อนะครับไปส่งให้กับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้นำไปบันทึกข้อมูลแล้วก็รวบรวมครับว่ามีจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมดกี่รายนะครับแล้วก็รับปุ๋ยไปทั้งหมดนะครับประมาณก็น่าจะเต็มโควต้าที่ได้กำหนดไว้ 9,300 กระสอบนะครับที่ทางพาณิชย์จังหวัดให้สกต.เป็นผู้ดำเนินในเรื่องของการรวบรวมสมาชิกนะครับในโครงการปุ๋ยทุ่งเขียวนะครับก็ขอรื้อฟื้นนะครับในเรื่องของปุ๋ยทุ่งเขียวให้รับฟังอีกครั้งนะครับก็จะเป็นในส่วนของโครงการนะครับที่ทางพาณิชย์จังหวัดนะครับได้ฝากให้ทางสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับเป็นผู้รวบรวมโครงการนี้นะครับให้กับสู่พี่น้องเนื่องจากสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก็มีสมาชิกจำนวนมากนะครับประมาณ120,000กว่ารายนะครับทั่วทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ก็ทำให้ได้รับโอกาสนะครับจากทางสำนักงานพาณิชย์ให้เป็นผู้ดูแลนะครับเป็นผู้ดูแลโครงการแล้วก็รวบรวมสมาชิกนะครับก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีปุ๋ยทั้งหมดนะครับที่ทางพาณิชย์ให้สกต.ได้รวบรวมเนี่ย 9,300 กระสอบนะครับทางจังหวัดก็จะมีในส่วนของปุ๋ยสูตร1888นะครับมีสูตร1620นะครับแล้วก็สูตร1515นะครับที่ทางสกต.ได้รวบรวมนะครับก็ได้รับการตอบรับนะครับเรียกว่าได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับก็เกือบน่าจะเต็มโควต้าที่ได้รวบรวมนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสอบรมนะครับประชุมลูกค้าพักชำระหนี้นะครับที่ทางสกต.บุรีรัมย์จำกัดได้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมประชุมนะครับอบรมให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็เลยได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการปุ๋ยทุ่งเขียวนะครับก็ซึ่งมีประโยชน์มากนะครับซึ่งได้รวบรวมสมาชิกไปพร้อมๆกับการอบรมเลยนะครับเดี๋ยวก็จะได้รวบรวมส่งทางพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการต่อไปนะครับส่วนเกษตรกรที่ถ้าหากว่ารับฟังอยู่ณขณะนี้นะครับก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนของสำนักงานก็จะโทรศัพท์นัดหมายไปที่หนึ่งนะครับตามอำเภอแล้วก็ตามตำบลนั้นๆนะครับที่เราได้ลงชื่อไว้แล้วก็ชื่อหมู่บ้านนะครับที่ท่านได้ลงเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวจะนัดไปทางตามอำเภอนะครับก็น่าจะเริ่มถ้าไม่ไปเดือนมิถุนายนก็น่าจะเริ่มเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมนะครับก็เริ่มจะทยอยนะครับในส่วนของการปุ๋ยทุ่งเขียวนะครับก็ช่วยลดไปได้ให้เกษตรกรได้เยอะพอควรนะครับเพราะว่ามันก็โครงการนี้ก็คล้ายๆโครงการไทยช่วยไทยนะครับที่ทางรัฐบาลช่วยนะครับซึ่งคล้ายๆ60-40เลยนะครับเพราะว่าทางรัฐช่วยกระสอบละ300บาทนะครับยกตัวอย่างนะครับเราซื้อเงินสดปุ๋ยนะครับ1กระสอบ 1,000 บาทนะครับก็รัฐ
ฐบาลออกให้300นะครับเราจ่ายเพียง700นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแล้วก็แต่มีข้อกำหนดนะครับหลักเกณฑ์คือให้ต่อรายเนี่ยไม่เกินคนละ5กระสอบนะครับก็คือทางรัฐบาลช่วยสูงสุดเต็มที่นะครับ 1,500 บาทต่อรายนะครับช่วยจ่ายให้นะครับก็คือกระสอบละ300บาทไม่เกิน5กระสอบนะครับอันนี้ก็ได้เล่าให้พวกเราที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเล่าสู่กันฟังเพราะว่าน่าจะมีเกษตรกรนะครับหลายๆท่านนะครับน่าจะมีโอกาสได้ฟังวิทยุอยู่ในขณะนี้เนาะนะครับ 101.5 เพราะว่านะครับช่วงหลังๆมานะครับผมได้มีโอกาสได้ไปประชุมกับลูกค้าเนี่ยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับฟังวิทยุด้วยนะครับผมได้มีโอกาสได้อยากให้เกษตรกรเนี่ยหันกลับมาฟังวิทยุนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมานะครับผมสังเกตเห็นเวลาลงพื้นที่นะครับตามต่างอำเภอนะครับหรือว่าตามที่นาของเกษตรกรนะครับก็หลักๆหลังๆมาช่วงหลังไม่ค่อยเห็นเกษตรกรนะครับเปิดวิทยุหรือฟังวิทยุกันนะครับก็เลยหลังๆมาเนี่ยผมได้มีโอกาสรณรงค์นะครับช่วยให้เกษตรกรหรือสมาชิกนะครับได้หันกลับมาฟังวิทยุนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมานะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีบทบาทที่จะประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนงานของทางราชการนี่น่าจะเยอะมากนะครับหลังๆมาเนี่ยนะครับเยอะมากเลยในการประชาสัมพันธ์นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับก็กลับมารับฟังรายการวิทยุได้นะโดยเฉพาะ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับของที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ณขณะนี้นะครับก็เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์เนาะนะครับระบบ FM ความถี่ 101.75 ก็นะครับฝากด้วยนะครับกลับมารับฟังนะครับอย่างน้อยก็ได้รับฟังรายการดีๆนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทยเนาะเพราะว่ามีหลายๆรายการนะครับที่มีสาระความรู้นะครับที่จะให้พวกเราได้รับฟังนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับอาจจะพอได้รับฟังแล้วก็กลับไปเล่าสู่คนที่อยู่ที่บ้านที่ไม่ได้รับฟังนะครับก็ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารเนาะนะครับในแม้แต่โทรศัพท์นะครับระบบสมาร์ทโฟนทุกวันนี้ก็สามารถฟังวิทยุนะครับวิทยุกระจายเสียงได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็มันมีระบบให้เราเข้าไปเลือกในแอปพลิเคชันต่างๆเนาะในโทรศัพท์นะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับโทรศัพท์มีบทบาทสำคัญมากนะครับท่านที่ผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องยังเป็นลูกค้าสมาชิกสกต.หรือธกส.อยู่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องใช้โทรศัพท์ระบบสมาร์ทโฟนกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าต่อไปอนาคตนะครับรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับก็จะทยอยเริ่มเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่านระบบสมาร์ทโฟนนะเพราะฉะนั้นก็ท่านที่ใช้โทรศัพท์ระบบปุ่มกดอยู่เนาะนะครับผมก็ยังเห็นอยู่นะครับในชุมชนเนาะในหมู่บ้านนะครับบางตำบลก็ยังมีคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผู้สูงวัยที่ยังใช้ระบบเบิร์นแบบปุ่มกดอยู่นะครับแบบเดิมๆก็ฝากด้วยนะครับสกต.มีระบบโทรศัพท์มือถือที่สามารถให้พวกเราได้นำบัตรนะครับบัตรเกษตรสุขใจนะครับมาลูดนะครับลูดเอาโทรศัพท์ก็ได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ทุกวันนี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยไปปลายหลักพันต้นๆ นะครับถึงหลักพันกลางๆท่านก็สามารถออกโทรศัพท์มือถือได้แล้วนะครับก็ใช้บัตรมารูดได้หรือนะครับเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งก็สามารถที่จะมาทำสัญญานะครับโครงการสินเชื่อเพื่อปัจจัยผลิตการผลิตนะครับกับสกต.บุรีรัมย์ได้นะครับเดี๋ยวช่วงพักเบรกหลังจากพักเบรกนะครับผมจะมาเล่าให้เราฟังนะครับเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อปัจจัยว่าเราสามารถทำสัญญานะครับเอาสินค้าการเกษตรอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพราะๆจากสกต.บุรีรัมย์จำกัดครับ

ครับก็กลับมาพบช่วงที่2ของรายการนะครับร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุญนำจำกัดนะครับก็ช่วงแรกนะครับผมได้เล่าถึงช่วงที่โครงการสินเชื่อเพิ่มปัจจัยการผลิตนะครับก็สามารถที่จะทำสัญญานะครับโดยจับกลุ่มร่วมกันนะครับคล้ายๆกับโครงการชะลอการขายข้าวนะครับของทางธนาคารนะครับของธกส.นะครับคือจับกลุ่มร่วมกันนะครับตั้งแต่4คนขึ้นไปไม่เกิน7คนนะครับท่านสามารถที่จะจับกลุ่มนะครับแล้วก็มาเช็ครายละเอียดนะครับมาเช็คกับหัวหน้าประจำตำบลนะครับประจำอำเภอของท่านนะครับมาว่าท่านมีประวัติที่ดีหรือเปล่านะครับถ้าประวัติปกตินะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาติดต่อกับหัวหน้านะครับประจำตำบลของท่านนะเข้ามาทำสัญญาโครงการสินเชื่อเพิ่มปัจจัยการผลิตนะครับก็คือสามารถรับปัจจัยการทางการเกษตรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับข้าวสารยาปราบศัตรูพืชนะครับอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้ท่านอยากถ้าท่านอยากได้นะครับมีวงเงินให้สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาทนะครับตัวนี้ก็จับกลุ่มกันนะครับก็ท่านสามารถที่จะจับกลุ่มนะครับในหมู่บ้านของตัวเองก็ได้นะครับหรือจะเป็นญาติพี่น้องนะครับที่สามารถเชื่อใจกันได้นะครับสามารถติดต่อกันได้ง่ายนะครับก็ตั้งหัวหน้ากลุ่มมาหนึ่งท่านนะครับที่เป็นลูกค้าธนาคารนะครับหรือลูกค้าธกส.และสกต.นะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มหนึ่งท่านนะครับที่เหลือก็เป็นลูกกลุ่มนะครับสามารถเป็นได้ทั้งสมาชิกสกต.ธกส.หรือจะเป็นสมาชิกสมทบก็ได้นะครับสมาชิกสมทบในหน้าที่นี้นะครับก็คือคนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้านะครับแต่ว่าสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้นะครับก็มารวมกลุ่มกันนะครับก็ติดต่อนะครับรวมในนั้นที่ผมพูดเนาะในเรื่องโทรศัพท์ก็สามารถเอาได้นะครับถ้าท่านทำสัญญาแล้วนะครับก็เพราะว่าสกต.บุญนำจำกัดนะครับมีในเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับเข้ามาอยู่ในโครงการด้วยก็สามารถที่จะทำสัญญานะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือตอนนี้กำลังเป็นที่หลายๆท่านนะครับต้องใช้นะครับยิ่งโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยนะครับเห็นออกข่าวนะครับทีวีที่เกษตรกรหลายท่านไม่สามารถสมัครได้นะครับต้องซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่นะครับซึ่งถ้าท่านสนใจนะครับท่านที่

ต่ที่เข้าประชุมกับลูกค้าโดยเฉพาะอบรมพักชำระหนี้นะครับซึ่งปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับเป็นปีสุดท้ายนะครับสำหรับสมาชิกลูกค้าที่พักชำระหนี้กับทางธนาคารนะครับก็หลังจากสิ้นสุด30กันยายนนี้นะครับ1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับสำหรับลูกค้าที่พักชำระหนี้นะครับก็จะเริ่มดอกเบี้ยขึ้นเป็นปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะไปทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารได้ปกติแล้วนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามกับธนาคารธ.ก.ส.ได้ทุกสาขาในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวนี้ระบบแอปพลิเคชันที่ธนาคารได้พยายามอบรมให้สมาชิกนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ท่านมีโทรศัพท์สามารถที่จะทำสัญญาผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับสามารถที่จะชำระหนี้นะครับเมื่อก่อนพี่น้องเกษตรกรต้องเสียค่าน้ำมันรถนะครับค่าใช้จ่ายเดินทางไปที่ธนาคารในระยะทางที่ไกลนะครับมีค่าใช้จ่ายไปชำระหนี้ไปฝากเงินไปถอนเงินนะครับทุกวันนี้สามารถชำระหนี้ผ่านแอปธนาคารได้แล้วนะครับแอปเขาเรียกว่าแอป BAC Mobile นะครับก็สามารถผ่านชำระหนี้ของตัวเองได้นะครับชำระหนี้ตัวเองได้แต่ชำระหนี้ให้คนอื่นยังไม่ได้นะครับหรือธนาคารอื่นยังไม่ได้นะครับได้เฉพาะธนาคารของธ.ก.ส.เราเท่านั้นนะครับชำระหนี้หรือจะถอนฝากนะครับก็กดในระบบโทรศัพท์ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าออกเดินทางออกไปข้างนอกนอกบ้านแล้วลืมบัตร ATM นะสมมติว่าเราจะไปกดเงินผ่านตู้ ATM นะครับทุกวันนี้นะครับเราไม่ต้องมีบัตรก็กดได้เพราะว่าในระบบแอปพลิเคชันธนาคารมีระบบกดตู้ ATM ผ่านรหัสโทรศัพท์มือถือนะครับเพียงแค่เราเข้าไปแอป BAC Mobile นะครับมันก็จะมีให้เราเมนูให้เราเข้าไปเลือกนะครับกดเงินผ่านตู้ ATM นะครับเข้าไปเลือกเมนูมันก็จะมีให้เราใส่จำนวนเงินใส่รหัสที่เราจะกดกระตู้นะครับเพียงแค่นั้นเราก็สามารถกดเงินลงมาได้แล้วโดยไม่ต้องมีบัตรนะครับก็ประชาสัมพันธ์เลยนะครับท่านที่ยังไม่มีแอปยังไม่ได้โหลดนะครับก็โหลดได้เลยนะครับโหลดฟรีนะครับ BAC Mobile นะครับถ้าเกษตรกรหลายท่านที่เป็นผู้สูงวัยถ้าโหลดไม่เป็นนะครับก็ให้บุตรหลานท่านนะครับโหลดให้นะครับมันทุกวันนี้สามารถโหลดได้ด้วยตัวเองเนี่ยง่ายมากนะครับเพียงเพราะมันเป็นระบบภาษาไทยด้วยเนาะนะครับเราสามารถทำได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับในเรื่องโครงการสินเชื่อปัจจัยการผลิตนะครับโดยตอนนี้นะครับยิ่งเป็นช่วงของหน้าที่เราต้องเริ่มนะครับของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับซึ่งช่วงนี้กำลังเป็นช่วงที่ไถเนาะหรือหว่านนะครับบางคนเนี่ยนะครับหว่านข้าวไป 2-3 รอบแล้วนะนะครับผมได้รับฟังจากพี่น้องเกษตรกรที่เจอผลกระทบจากฝนตกทุกวันนะครับตกแล้วน้ำท่วมนานะครับต้องหาเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่เพื่อมาหวานข้าวใหม่อีกรอบนะครับบางท่านนี่2รอบ3รอบนะครับบางท่านนะครับอยู่เกษตรนะครับอยู่เกษตรตำบลเนี่ยบางท่านก็ยังไม่ได้ปลูกก็มีนะครับเพราะว่าเห็นว่าฝนตกทุกวันนะครับก็รอช่วงให้ที่ดานะครับปรับดินของเราได้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับในหลายๆอำเภอเนี่ยยังไม่ได้ปลูกข้าวนี่หลายพื้นที่นะครับหลายพื้นที่เลยนะครับแต่ว่าแจ้งพี่น้องนะครับว่าพันข้าวนะครับตอนนี้ที่สกต.หมดจำหน่ายแล้วนะครับหมดจำหน่ายแล้วทุกสาขานะครับก็ยังมีเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องพันข้าวอยู่นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์มาณที่นี้เลยนะครับตอนนี้พันธุ์ข้าวนะครับทุกชนิดหมดแล้วหมดจำหน่ายแล้วนะครับเนื่องด้วยสาเหตุปี2569นะครับทับ70เนี่ยนะครับทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้แจ้งมาล่วงหน้าแล้วว่าปีนี้พันธุ์ข้าวขาดแคลนนะครับผู้ผลิตพันธุ์ข้าวจำหน่ายเนี่ยครับลดจำนวนผู้ปลูกข้าวลงเยอะนะครับลงมากเลยแหละนะครับก็เลยทำให้มีการส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับทางศูนย์เนี่ยมีจำนวนน้อยลงนะครับทำให้ปีนี้ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับก็ท่านที่ตอนนี้หาเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่นะครับก็ลองติดต่อที่ศูนย์ชุมชนนะครับตามอำเภอหรือตามหมู่บ้านเราดูนะครับเผื่อยังมีให้จำหน่ายอยู่ให้ซื้ออยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วก็ฝากในเรื่องของ

พันธุ์ข้าวนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานเนาะที่ไม่มีตรารับรองนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังระบาดนะครับระบาดจากปีที่แล้วแล้วนะครับนะครับเห็นไหมเนาะปีที่แล้วเนี่ยมีข้าวปนนะครับที่เกษตรกรไปซื้อพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยนะครับโดนหลอกมาบ้างก็มีนะครับโดนหลอกมาว่าเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิแต่จริงๆเอาไปปลูกนี่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะครับก็ทุกวันนี้กำลังมีในเรื่องของระบาดในเรื่องข้าวปนเนี่ยนะครับหลายสายพันธุ์เลยนะครับตอนนี้เริ่มทยอยมาหลายสายพันธุ์เลยนะครับก็ฝากเกษตรกรด้วยนะครับให้ดูให้ละเอียดนะครับดูฉลากดีๆนะครับของแท้ต้องมีการรับรองจากกรมการข้าวนะครับที่เป็นฉลากติดอยู่นะครับด้านบนสุดของกระสอบพันธุ์ข้าวนะครับก็เราต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นกระสอบพันธุ์ข้าวมาแล้วเห็นราคาถูกนะครับก็ซื้อเลยอย่างนี้นะครับก็ให้สังเกตง่ายนะครับถ้าของถูกเนี่ยต้องมีอะไรที่น่าสังเกตแน่นอนนะครับถ้าสินค้าที่ราคาถูกนะครับก็ให้เช็ครายละเอียดให้ดีๆนะครับก่อนที่เราจะใช้เงินนะครับตอนนี้มันมีของปลอมระบาดหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวปุ๋ยหรือว่าเขาเรียกอะไรยาปราบศัตรูพืชนะครับเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนะครับแม้กระทั่งปุ๋ยปลอมก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นฝากพวกเราดูถ้าให้เราสังเกตง่ายดูกระสอบนะครับถ้ากระสอบมันโล่งๆนะครับหรือตัวหนังสือมีน้อยมากนะครับไม่มีตัวเลขไม่มีการรับรองเนี่ยอันนี้ให้เราจับพิรุธได้เลยนะครับว่ามันผิดสังเกตละนะครับไม่น่าเชื่อถือไม่น่าที่เราจะต้องซื้อมานะครับเพื่อมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านสามารถติดต่อผ่านสกต.มาได้นะครับถ้าเจอเรื่องแบบนี้นะครับให้แจ้งมาทางสกต.ได้หรือแจ้งทางเกษตรประจำตำบลนะครับประจำอำเภอของท่านนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวมันจะลามระบาดไปอีกนะครับมีผลกระทบแน่นอนครับมีผลกระทบต่อเกษตรกรนะครับเมื่อได้ของไม่ดีมาแล้วพอมาถึงเวลาจำหน่ายนะครับท่านจะบางรายอาจจะขายไม่ได้เลยบางรายอาจจะต้องถูกกดราคานะครับทำให้ท่านเกษตรกรเนี่ยนะครับขาดทุนนะครับขาดทุนเป็นจำนวนมากนะครับปีที่แล้วเนี่ยเจอเยอะนะครับแม้กระทั่งเกษตรกรขายข้าวไม่ได้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วก็ยังมีหลายเจ้านะครับหลายรายที่ไม่สามารถจำหน่ายข้าวได้เนื่องจากเป็นพันปนนะครับก็ฝากด้วยเพราะว่าตอนนี้ราคาข้าวเปลือกเรากำลังราคาดีนะครับกำลังราคาพุ่งสูงเลยนะครับตอนนี้18กว่าแล้วราคาข้าวเปลือกนะครับมีโอกาสที่จะไปถึง19นะก็ต้องติดตามเพราะว่ามีหลายพื้นที่นะครับเริ่มแตะ18บาท80แล้วนะครับราคาข้าวเปลือกนะครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรปีนี้นะครับก็ฝากดูในเรื่องของพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็ดูแลแปลงนาเราดีๆนะครับใส่ปุ๋ยนะครับพยายามใส่ให้ครบนะครับทั้งรอบแรกทั้งรอบ2นะครับเพราะว่าปุ๋ยจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับไม่ได้น้ำหนักนะครับได้ราคานะครับก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพักเบรกฟังเพลงเพาะๆกันอีกช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายกับรายการนะครับมาพบกับรายการร่วมคิดร่วมคุยกันอีกครั้งครับผม

ครับก็กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของข้าวสารนะครับตอนนี้สกต.เรามีโปรโมชั่นนะครับข้าวสารหักกลางนะครับหรือตามพื้นที่ต่างๆนะครับหรือตามภาษาหมู่บ้านนะครับหรือตามชนอาจจะเรียกว่าข้าวหักท่อนก็ได้นะครับก็คือข้าวหักกลางนะครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับจากดินภูเขาไฟนะครับที่สกต.เรารวบรวมจากพี่น้องเกษตรกรนะครับเรามีราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับฝากด้วยมีจำนวนจำกัดนะครับก็ราคาอยู่ที่5กิโล100นะครับถุงละ5โลนะครับ5โล100นะครับก็พิเศษนะครับก็ตกไปโลละ20บาทนะครับก็มีจำนวนจำกัดนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับณขณะนี้เนาะนะครับถ้าได้รับฟังก็ฝากติดตามนะครับดูได้นะครับได้สามารถสอบถามได้ที่ทกสทุกสาขานะครับดูด้วยว่าที่ประจำที่เราประจำอยู่ตามอำเภอของแต่ละท่านนะครับตามทกสนะครับตามอำเภอนะครับก็เรามีจำนวนจำกัดนะครับ5กิโลร้อยเพราะว่านะครับตามพื้นที่ต่างๆเนาะนะครับจะตกอยู่ที่กิโลละ25ถึง35บาทนะครับ25ถึง35บาทก็เฉลี่ยแล้วนะครับกระสอบละ115ถึง145บาทนะครับตามพื้นที่ต่างๆนะครับก็กระจายไปแต่ของเราสกต.นะครับลดราคาพิเศษนะครับ5กิโลร้อยนะครับก็มีจำนวนจำกัดนะครับก็ข้าวสารหักกลางนะครับพูดง่ายคือหักท่อนหักครึ่งหนึ่งหักกลางของเมล็ดข้าวสารนะครับก็ติดต่อสอบถามได้หรือจะโทรศัพท์นะครับสอบถามได้ที่เบอร์044นะครับ690255นะครับ044 690255ครับก็เป็นเบอร์ประจำศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์นะครับยังอยู่ยังบิ๊กซีหรือจะท่านที่อยู่ในเมืองนะครับสามารถที่จะแวะไปเยี่ยมชมบูธสินค้านะครับที่อยู่ด้านหน้าของอาคารตัวสำนักงานนะครับของสกต.บุรีรัมย์นะครับซึ่งหลังๆมาเนี่ยผมก็สังเกตเห็นนะครับก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวนะครับเริ่มมีนักท่องเที่ยวจากตามต่างจังหวัดนะครับเริ่มมีขับรถเข้ามาแวะเยี่ยมชมมาดูสินค้าแล้วก็ช่วยอุดหนุนซื้อสินค้ากลับนะครับกลับไปที่บ้านของในนักท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดที่ท่านได้มาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าหลังๆมาสกต.เราได้มีการออกบูธนะครับจำหน่ายสินค้าเนี่ยเรียกได้ว่าทุกภาคเลยนะครับทุกภาคของในประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางนะครับภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับภาคใต้นะครับถึงภาครวมถึงภาคเหนือด้วยนะครับเรามีการออกบูธนะครับแสดงสินค้าโดยเฉพาะเรื่องข้าวสารเนี่ยนะครับได้รับการตอบรับดีมากนะครับได้รับการตอบรับดีมากนะครับก็หลายท่านที่ได้ซื้อข้าวสารสกต.กลับไปนะครับจะเห็นได้ว่ากลับมาซื้อคืนทุกคนเลยนะครับกลับมาซื้อคืนทุกคนเลยนะครับซึ่งณวันนี้นะครับณวันนี้ที่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งณวันนี้นะตอนนี้ด้วยนะครับก็เราได้ไปมีเจ้าหน้าที่ไปจัดบูธจำหน่ายสินค้านะครับอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลนะครับจันทบุรีนะครับท่านหากท่านมีพี่น้องนะครับชาวที่รู้จักที่ทำงานอยู่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะไปอุดหนุนสินค้าจากทางสกต.บุรีรัมย์ได้นะครับซึ่งอาจจะมีถึงวันที่23นะครับมีถึงวันที่23สุดท้ายนะครับที่ห้างเซ็นทรัลจันทบุรีนะครับใครที่รู้จักญาติพี่น้องหรือรับฟังอยู่ขนาดนี้นะครับก็สามารถที่จะไปดูสินค้าสกต.มีทั้งข้าวสารนะครับมีทั้งชุดน้ำยาอเนกประสงค์นะครับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทางสกต.จัดไปนะก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ก่อนทิ้งท้ายรายการนะครับก่อนทิ้งท้ายรายการก่อนจะจากกันนะครับก็มีข่าวดีนะครับมีข่าวดีนะครับมีข่าวดีจากทางสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก็ขอสกต.ในนามของสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก็ได้ขอร่วมแสดงความยินดีนะครับกับนางสาวนิตยาจันทร์ภักดีนะครับผู้จัดการสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับเนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งกรรมการนะครับทกส.นะครับทกส.สำนักงานใหญ่เลยนะครับกรรมการทกส.ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้นนะครับของธนาคารนะครับเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับก็ทีมงานทกส.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก็มีความรู้สึกนะครับภาคภูมิและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในความสำเร็จนะครับก้าวสำคัญนะครับครั้งนี้ของทางท่านผู้จัดการเนี่ยนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับของสกต.บุรีรัมย์จำกัดและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ผู้บริหารที่มีความรู้นะครับความสามารถนะครับและมุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรมาโดยตลอดนะครับโดยในการรับตำแหน่งในครั้งนี้นะครับถือว่า
เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่นะครับในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับก็ในบุรีรัมย์ยังไม่เคยมีบอร์ดธนาคารนะครับของเป็นคนบุรีรัมย์นะครับได้เป็นบอร์ดของทางธกส.สำนักงานใหญ่นะครับก็ระดับประเทศเลยนะครับถ้าเอาง่ายๆนะครับก็นานๆทีจะได้มีคนบุรีรัมย์ได้เป็นบอร์ดนะครับก็ถือเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ที่จะได้นำความรู้นะครับแล้วก็วิสัยทัศน์และประสบการณ์นะครับมาขับเคลื่อนเพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับให้ก้าวหน้าตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับก็หลังจากนี้นะครับท่านก็เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ซึ่งทางสกต.บุรีรัมย์จำกัดก็มีความภูมิใจนะครับมีความภาคภูมิใจที่ท่านผู้บริหารของสกต.นะครับท่านผู้จัดการนะครับได้ขึ้นเป็นบอร์ดบริหารของธกส.นะครับสำนักงานใหญ่นะครับซึ่งโดยคณะกรรมการธกส.นะครับก็จะมีประมาณไม่เกิน14ท่านเนาะนะครับกรรมการอื่นก็อีกไม่เกินก็น่าจะอยู่ประมาณ12ท่านนะครับโดยแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีนะครับโดยประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐสหกรณ์และผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับท่านที่เป็นประธานกรรมการธกส.อยู่ตอนนี้นะครับซึ่งก็เป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านเอกนิตินะครับนิติพันธ์ประพาสนะครับซึ่งท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธกส.อยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งก็มีรองประธานนะครับคือท่านวิโรจน์นะครับวินโรจน์นะครับทรัพย์ส่งสุขนะครับท่านเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตำแหน่งรองประธานนะครับรองประธานธกส.นะครับก็ตอนนี้นะครับท่านผู้จัดการนะครับนิตยาอาจารย์พักดีก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคณะกรรมการใน12ท่านนะครับโดยแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับจากทางสกต.บุรีรัมย์จำกัดด้วยนะครับก็หลังจากนี้นะครับท่านก็จะเริ่มดำเนินการนะครับดำเนินการที่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ประชุมนะครับเวลาธนาคารมีการประชุมนะครับหรือออกพื้นที่นะครับคณะกรรมการก็จะมีส่วนร่วมนะครับส่วนอนุมัตินะครับส่วนดูรายละเอียดต่างๆนะครับในการอนุมัติต่างๆในของระบบธนาคารนะครับก็เป็นความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ชาวพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับที่ว่าจะมีท่านบอร์ดบริหารของสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับในตามกรรมการนะครับณปัจจุบันนะครับก็ขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็ฝากบทเพลงเพราะๆจากสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับแล้วก็สามารถติดตามและพบกันใหม่นะครับก็สำหรับรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก็ฝากเพลงเพราะๆนะครับของจากสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก่อนจากกันนะครับก็พบกันใหม่นะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: น้องก็จงนั่งนิ่งนิ่งน้องจ้าพี่พรายทายคู่ให้น้องแล้ว
1: พี่พรายบอกว่าไงคะหมอจ๋า
0: เสียง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ชื่นชมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยกล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เลียนแบบไม่ได้แสดงถึงความศรัทธาที่สืบทอดกันและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีสวมหัวผีตาโขนลงบนแท่นเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงผีตาโขนเปิดเมืองโดยกลุ่มผีตาโขนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนภูเขาโซนลุ่มน้ำหมันและกลุ่มผีตาโขนอิสระสำหรับการจัดงานในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนส่วนปีนี้ได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติสองที่พักในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบทุกแห่งคาดว่าการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันผลักดันท่าเรือยอชที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าพร้อมที่จะให้พิสูจน์และรับประกันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีผลักดันสร้างเรือท่าเรือเป็นผู้สนับสนุนแนวความคิดในการสร้างท่าเรือยอทอู่เรือยอทอู่ซ่อมเรือยอทแก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคนี้ทั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าอู่ซ่อมเรือยอทในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะมีผลในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไข่มุกอนามันและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดทั้งนี้จากกระแสข่าวที่ว่ามีการครอบนักธุรกิจหรือประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยเนื่องจากขอให้ดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถปักธงในจังหวัดภูเก็ตได้ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมการระบาดเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกออกแถลงการเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัส HIV มากเป็นอันดับ2ของโลกโดยร้อยละ76ของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งเงินทุนจากภายนอกทำให้การทำงานเชิงรุกและการบริการชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากนานาชาติลดลงทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนโดยในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ราว 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ในหลายประเทศอาทิฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายวงกว้างเร็วที่สุดในโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ช่วยตนช่วยรัฐช่วยประหยัดน้ำประปาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากทั้งสองจังหวัดตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในภาพบ่ายมีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านทัพรายการเพียงไทยใส่ใจแห่งความรักเวลา15ในการถ่ายทอดข่าวจบรักษาในการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีจนถึงเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์ลอยเรื่องมาเล่าเวลา18นาฬิกาที่เวลาครองชาติจากนั้นรายการข่าวท้องถิ่นตีกลองร้องข่าวการแผ่นดินและการสบายยามเย็นเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสบายสบายหลังข่าวเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการโลกเปลี่ยนสีเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการถนนดนตรีจนกระทั่งถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับพักบ่ายวันนี้เรวดีหงสาคุณที่ผู้ประกาศที่ใช้ครบประคนทำหน้าที่จันเด่นเด็ก ขณะนี้เวลา14:12จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับประการเพลงไทยไทยใหญ่แห่งความรักค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักวันนี้เราจะได้รับฟังเพลงเพราะๆในอดีตอมตะนิรันดร์การประเภทลูกกรุงทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงเราจะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 MHz อยู่กับคุณปองจตุรพพัดสร้อยคำเป็นผู้ดำเนินรายการฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาให้ท่านได้ฟังเพลง3เพลงแรกจากรายการเพลงเพราะๆเจริญฟังครับ

3เพลงแรกจากรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักสำหรับอาทิตย์นี้นะครับหวังว่าจะคงจะถูกอกถูกใจท่านที่ชื่นชอบกับเพลงลูกกรุงอมตะนิรันดร์กาลนะฮะเพลงไทยไพเราะเมื่อสมัย 30-40 ปีนะมีแต่บรมครูรังสรรค์ถ้อยคำเนื้อหาสาระนะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานี้ฟังแล้วได้นำไปใช้กับคุณภาพชีวิตประจำวันของเราให้ดีๆยิ่งขึ้นตลอดไปนะก็เป็นข้อคิดจากเพลงนะนำไปให้เป็นบทเรียนบ้างนำเป็นประสบการณ์บ้างอันนี้ให้เราในดูฟังจากเสียงเพลงจะเข้าใจนะทีนี้เพลงแรกจากรายการคือเพลงถามดาวคำร้องของคุณประดิษฐ์อุตมังนะคนทำนองนี้เป็นทำนองจีนอาหนูนะผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณจินตนาสุขสถิตนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานและก็ศิลปินแห่งชาติท่านผู้นี้ยังอยู่นะจะรับเฉพาะงานอีเวนต์แล้วก็งานการกุศลนะอันนี้สำหรับคุณจินตนาสุขสถิตท่านก็อายุประมาณ80ขึ้นแล้วนะฮะทีนี้ตามด้วยเพลงหึงดาวหึงดาวนี่ก็จะเป็นการร้องแก้ระหว่างถามดาวนะอันนี้หึงดาวก็คือคำร้องตำนองคุณประดิษฐ์อุตมังเช่นเดียวกันสำหรับทำนองทีนี้อันนี้จะเป็นกระชับเข้ามาหน่อยเป็นทำนองค้างคาวกินกล้วยทีนี้จังหวะสองเพลงนี้เป็นจังหวะโกลาชาฉะนั้นใครที่อยากจะลีลาดฟังไปด้วยเต้นไปด้วยนะได้ลีลาดจังหวะโกลาชาผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือคุณธานินอินทรเทพนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานและก็ศิลปินแห่งชาติท่านผู้นี้ก็ยังอยู่ประมาณ 7-80 อัพเช่นเดียวกันตามด้วยกากีเหมือนดอกไม้อันนี้คำร้องทำนองของคุณศักดิ์เกิดสิรินะจากวรรณคดีเรื่องกากีนะฮะผู้ที่ขับร้องเพลงนี้นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานและก็ศิลปินแห่งชาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในวัย92ปีคือคุณชรินทร์นันทนาคอนนะครับฉะนั้น3เพลงแรกจากรายการเป็นอันว่าคงจะถูกใจที่ท่านรับฟังเพลงลูกกรุงอมตะนิรันดร์กาลซึ่งเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ยินได้ฟังฉะนั้นอย่างเช่นวันนี้นะรายการ The Golden Song วันอาทิตย์นะเราก็จะเอาพุ่นรุ่นหลานนะมาขับร้องประกวดประกาศชั้นกันนะแข่งกันนะวันนี้ก็จะวัน18นาฬิกานะช่องวันทุกท่านรับชมได้เลยจะได้มีฟังเพลงเพราะมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับฉะนั้นรับฟังช่วงที่2ต่อไปครับ

ในช่วงที่2ของรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการเพลงไทยสายแห่งความรักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงเราจะพบกับเพลงเพราะๆในอดีตนะทุกอาทิตย์เราจะเจอกับครูปองจตุรพัฒน์สอยคำเป็นผู้ดำเนินรายการหวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะถูกอกถูกใจกับรายการเพลงในวันนี้นะฮะช่วงที่2ก็คือเพลงใครว่ากากีชั่วอันนี้เป็นร้องแก้นะคือคุณชรินทร์ร้องไปก่อนคือกากีเหมือนดอกไม้แต่นี้ใครว่ากากีชั่วนี้ก็คือเป็นการร้องแก้ว่า เรื่องวรรณคดีเรื่องกากีนะฮะว่าใครว่ากากีชั่วก็คือเนื้อหาจะโต้กันไปนะแล้วก็ผู้ที่กับร้องเพลงนี้คือคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสท่านผู้นี้เป็นนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติเพลงนี้คำร้องทำนองคุณสไลด์ไกเลิศนะฮะตามด้วยเพลงสัญญาสวัสดิ์คำร้องทำนองครูพยงมุกดาท่านผู้นี้ก็จากไปแล้วคุณชรินนันทนาคอนกับคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินักร้องแผ่นเสียงทองคำทั้งสองท่านแต่ท่านชรินก็จากไปแล้วปีที่แล้วเหลือแต่คุณป้ารวงทองคุณป้ารวงทองนี้ก็จะรับเฉพาะงานอีเวนต์กับงานการกุศลนะฮะตอนนี้ท่านก็80จะย่าง90แล้วนะฮะอันนี้ก็คือสำหรับเพลงที่คู่กันสัญญาสวัสดนะชื่อว่าสัญญาสวัสดนะฮะอันนี้มันจะมีมันของพอบางครั้งก็จะเป็นสัญญารักอันนี้เป็นสัญญาสวัสดตามด้วยเพลงคนใจเหงาคนใจเหงาคำร้องครูประเทืองบุญยประทานประพันธ์แล้วก็ทำนองเพลงนี้น่าจะทำนองเพลงสากลที่เพราะๆในอดีตเมื่อปียุคปี70นะสลิปปี้ลากูนนะอันนี้คือทำนองเพลงคนใจเหงาเพราะที่กับร้องเพลงนี้ก็เป็นนักร้องน้องใหม่รุ่นหลานนะคุณบอสณภัทรนะไม่ใช่คุณกันณภัทรนะคุณกันณภัทรนั่นอีกคนหนึ่งอันนี้คือคุณบอสณภัทรมาให้เสียงร้องแก้กันนะจะกับคุณเพียงพิศรีวิไลนะอันนี้ฉะนั้นก็คือท่านก็ได้ฟังของเสียงผู้ชายไปแล้วนะเป็นนักร้องรุ่นหลานของเราฉะนั้นมาสามเพลงแรกในช่วงที่สองนะเป็นอันว่าถูกอกถูกใจท่านฉะนั้นก็เวลาของเราก็จะเร่งเข้ามาอีกเช่นเดียวกันนะฉะนั้นก็จะได้ให้ท่านได้ฟังเพลงเต็มอิ่มเลยนะท่านที่ขอเพลงมาตอนท้ายรายการเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้จัดเพลงในที่เตรียมมาให้นะช่วงที่สามของรายการเพลงไทยสายใหญ่ความรักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ FM 101.75 มีเกิดเบ่งบ่าย2ถึงบ่าย3โมงเราจะพบกันทุกวันอาทิตย์สลับกับเพลงสุนทราภรณ์ช่วงที่3ก็จะเป็นเพลงชื่อเดิมว่าเพลงคนใจเหงาคำร้องก็คุณประเทืองบุญยประหันผู้ที่กับร้องเพลงนี้จะเป็นต้นฉบับเลยก็คือคุณเพียงพิษศิริวิไลท่านผู้นี้ยังอยู่ตามด้วยเพลงจูบนะฮะเพลงจูบนี้คำร้องทำนองครูสุรพลโทนวนิกผู้ที่กับร้องเพลงนี้เสียงจากต้นฉบับนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์แล้วก็ตามด้วยเพลงจูบเช่นเดียวกันคำร้องทำนองของครูสุรพลโทนวนิกผู้ที่กับร้องเพลงนี้ก็คือคุณสุเทพวงศ์คำแหงนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานศิลปินแห่งชาติพันผู้นี้ก็ล่วงลับไปแล้วสองเพลงนี้มอบให้กับแพทย์หญิงพจนากองเงินนะฮะชอบเพลงจูบแต่ตามด้วยเพลงถึงเธอเช่นเดียวกันอันนี้คุณหมอพจนาก็บอกอยากจะฟังเพลงถึงเธอตามจริงถึงเธอต้นฉบับจะเป็นหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ผู้ที่ให้คำร้องเพลงนี้ก็คือคุณครูชะอุ่มปัญจพันธ์ทำนองก็คือครูเอื้อสุนทรสนานแต่วันนี้ก็มอบเสียงของคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลนะให้ท่านได้รับฟังนะอันนี้ก็คือ4เพลงสุดท้ายในรายการนี้แล้วก็ตามที่ท่านได้ขอเพลงมาเดี๋ยวจะต้องไปติดต่อกับช่างเทคนิคนะคุณฤทธิชัยคดประชวนเป็นช่างเทคนิคให้เราวันนี้แล้วก็เป็นคนที่จัดเพลงให้เราฟังฉะนั้นเดี๋ยวท่านที่ขอมาเดี๋ยวจะต้องไปหาเรือกับท่านฤทธิชัยคดประชวนก่อนฉะนั้นก็พบกันในวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3วันอาทิตย์ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงฟังเพลงมีความสุขกับการอายุยืนรอปีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินการทุกอย่างตามแนวชายแดนโดยอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาพร้อมระบุไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติม
5: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายน2569กล่าวหาว่าฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่ากรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้าบริเวณโอสเม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในข้อแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาหลายความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้ผ่านสื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมปรีญจวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดยาบ้าเกือบ1ล้านเม็ดหลังพลเมืองดีพบถูกทิ้งไว้ริมทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่สูนคาดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงไว้ตัวทันทิ้งของกลางหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที
6: ่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าฝ่ายปกครองอำเภอฝางได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนหมู่5ตำบลแม่สูนว่าพบกระสอบและกล่องพลาสติกต้องสงสัยถูกนำมาทิ้งไว้ที่ริมทางสาธารณะภายในหมู่บ้านจึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประสานกำลังร่วมกับสภ.ฝางตชด334ทหารกองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดจ จากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่รวมทั้งสิ้น 994,000 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการว่าขบวนการค้ายาเสพติดเกรงกลัวว่าจะถูกจับกุมเนื่องจากมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จึงตัดสินใจทิ้งยาบ้าทั้งหมดแล้วหลบหนีไปขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลและตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: ประเทศไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
7: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกสร้างคุณค่าทางวิชาการควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: เจ็บป่วยง่ามใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนสุเทือที่ใส่สิทธิ์รักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใส่สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กน้อยให้ใส่ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองรักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงเจ็บป่วยเล็กน้อยบ่ว่าจะเป็นมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใส่สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการบ่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ทีร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ห้านยาคุณภาพของสันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกทีที่ร้านยาคุณภาพของสันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ.2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
4: จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะคะโดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะวันนี้ค่ะมาติดตามกับรายการนี้โดยสธ.บุรีรัมย์นะคะรับที่เป็นแม่ข่ายค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 15:00 นโดยประมาณถึง 17:00 นก็สามารถที่จะติดตามกันได้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารในด้านของสุขภาพมาฝากนะคะแฟนรายการในทุกจังหวัดที่รับสัญญาณของเราต้องขอบพระคุณนะคะทั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างนะคะวันนี้นะคะที่ไม่ได้มาคนเดียวค่ะนะคะไปทาบทามช่างเทคนิคของเราจะเป็นเวรเทคนิคของเราในวันนี้พี่ตินมาจัดรายการด้วยค่ะสวัสดีครับพี่ติน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนะ
0: วันนี้รายการของเรามาแนวคู่ด้วยค่ะพี่น้อง
1: แนวคู
0: ่มาตะคู่พูดภาษากลางพี่ตินจริงๆเอาเว้าอีสาน
1: ภาษากลางเว้าอีสาน
0: เว้าอีสานเว้าภาษาโคราชเว้าอีสาน
1: ครับภาษาเขมรได้บ่
0: ภาษาเขมรกับพี่ตินแล้ว
1: ได้อยู่เนาะ
0: ได้โทรมาได้นะคะแฟนรายการท่านใดที่ติดตามกันอยู่ค่ะ0926633523 0926633523นะคะ
1: กับสมุทรวิรัมของเรา
0: แมนค่ะ
1: เป็นแม่ข่าย
0: แมนค่ะ
1: ส่งไปกี่จังหวัดเนี่ย
0: โอ้9จังหวัดเรา
1: 9จังหวัดเลยบอก
0: แล้วมีจังหวัดข้างเคียงอีกด้วยนะ
1: จังหวัดไหนล่ะ
0: โอ้ยแล้วแต่เขาเถอะ
1: ที่ไหนรับได้ก็โทรกริ้งกร้างเข้ามาได้เลยนะครับ0926633523
0: ใช่เพราะว่าก่อนนู้นคิวของเฮานั่น
1: ก่อนไหนล่ะ
0: ก่อนนู้น
1: หลายเดือนเลยเนาะ
0: หลายเดือนกว่าจะถึงคิวบ้านเรา
1: ครับ
0: นู้นมีเท่าอำนาจเจริญได้มาน่ะ
1: อำนาจเจริญ
0: เขาเว้าอีสาน
1: เขาเว้าอีสาน
0: เว้าเล่า
1: แล้วเว้าเขมรได้เด
0: ้
1: อศรีสะเกษอุบลอุบลมีไหม
0: อุบลก็มี
1: บุรีรัมย์สุรินทร์นะสามจังหวัดนี้เนาะ
0: จ้ะ
1: นะครับนะเว้าเขมรกับหนุ่มสระกราวสระเขมร
0: จ้ะ
1: กับฤทธิชัยโคตรประโคนได้นะครับผม
0: อันนี้เดี๋ยวพี่ตินจะโค้งสุดท้ายแล้วจะใกล้เกษียณแล้วนะพี่ตินอ
1: ่
0: ะ
1: ใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้ว
1: ประมาณ2เดือน3เดือน
0: อันนี้มาทิ้งท้ายให้
1: ครับ
0: รายการลูกทุ่งสุขภาพดีโดยสธ.บุรีรัมย์ยังไม่มีสายเข้ามาย
1: ังไม่มา
0: เดี๋ยวฟังเพลงกันเน
1: า
0: ะ
1: ครับฟังเพลงกันก่อน
0: จ้ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ

0: กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักประชาธรรมที่2ค่ะสัปดาห์นี้กับวันอาทิตย์นะคะสตอเบอรี่รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะอยู่กับดิฉันเรวดีอุตสาหกุลรับหน้าที่ดำเนินการแล้วก็มีนะคะผู้ร่วมจัดรายการรับเชิญพี่ตินลิขิตก็ประโคนด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ไหนๆเขาก็เข้าเวรกันแล้ว
1: เป็นรับเชิญใช่ไหม
0: รับเชิญค่ะ
1: ไม่ใช่จัดร่วมนะ
0: มารับเชิญแต่ไหนคุณก็เข้าเวรแล้วไง
1: ครับผม
0: คุณก็ต้องร่วมกันทำงานสิคะกูจะมานั่งคอนโทรลธรรมดาทำไม
1: สองเพลงผ่านกันไปเพลงอะไรบ้างนะเมื่อกี้น
0: ี่เมื่อกี้ใช่ไหมคะเพลงเทพธิดาพระสิ้น
1: ครับเสรีรุ่งสว่าง
0: จ้ะแล้วก็หนาวใจที่ชายแดนคุณไพวัลย์ลูกเพชรนะคะก็สามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้พี่ดิงก็จะมีก้าวจังหวัดอีสานด้านล่างเนี่ยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา
1: จำไม่ได้
0: จ
1: ั
0: ดรายการฮะ
1: มีจังหวัดอะไรบ้าง
0: พี่ไล่ตั้งแต่ริมโขงสิ
1: ริมโขง
0: อันรับสิอัพไหนจะใกล้เกษียณแล้วนับสิน
1: ครพนมมุกดาหาร
0: อุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษร้อยเอ็ดสุรินทร์ครบยัง
1: ถึงไหนล่ะ
0: ถึงไหน
1: ครบยังศรีสะเกษบุรีรัมย
0: ์แต่จะไม่คุณเกษียณนะทุกคนขันทำไม่ครบ9จังหวัดน่ะที่ใช่
1: ของอุจจาระสารคาม
0: ยังอันนั้นเขตหนึ่ง
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: คนจะไปถึงเข้ามาทำไม
1: ใกล้เราใกล้เราสารคามรับเราได้นะ
0: รับได้รับได้แล้วทักทายมาได้นะคะเปิดไมค์ตลอดเวลาเปิดโทรศัพท์ตลอดเวลา092
1: 101
0: ใช่
1: ได้ได
0: ้สุดในคุณ0926633523นะ0926633เนาะเมื่อสักครู่หลังไมค์กับน้องต้นคนงามเนาะเพลงอะไรน่ะคนกล่อมโลกเขาขอว่าคนกล่อมโลกเป็น AI ผู้ชาย
1: ครับ
0: นะแล้วก็แฟนรายการ Facebook ก็เริ่มมาแล้วมีแม่บรรเทามาแล้วขอเพลงไอ้หนุ่มรถซุงเสรีนะคุณดิเลกสันสันแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงไม่ใช่รายการบันเทิงซะทีเดียวเรากึ่งบันเทิงพี่ติน
1: เพราะว่าบอกสุขภาพดี
0: ใช่เราจะมา
1: เรื่องสุขภาพต้องมาเป็นที่หนึ่ง
0: เพราะว่าเห็นดิฉันกับเขาสองคนจัดรายการคู่กันจะเห็นเป็นบันเทิงอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวรับสายก่อนแล้วไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนเนาะสวัสดีค่ะสัทธาเวรามค่ะ
2: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับเป็นยัง
0: โยสีสะเกด
1: สีสะเกด
0: นั่นเขาฟังเฮาเขาฟังเฮาจังใดเนาะพี่น้อง
2: ฮ้อนแห้งครับ
0: ฮ้อน
1: แห้งฝนบ่ตกบ่ทางพุ่น
2: บ่ตกก็เชื
1: ่อโอ้ยบุยรัม
0: ทำนา
1: เหมือนกันนี่นะ
0: น่ะทำนาหรือยังคะทำนายังเฮ็ดนายัง
2: เฮ็ดนาแล้วบ่มีน้ำ
0: โอ้บ่มีน้ำโอ้อะทิ้งช่วง
2: มันแห้งก็แถวบุยรัมจังซั่ว
1: โอ้คือกันบุยรัมก็แรงคือกันนี่แหละ
0: พี่ตินก็ทำนาเหมือนกันเป็นไงพี่ติน
1: บ่มีน้ำคือกัน
2: เอาเพลงนี่เด้อ
0: เป็นยัง
1: เนาะ
2: โรคซึมเศร้า
1: โรคซึมเศร้า
0: เอ้าน้ำบ่มีถึงเป็นโรคซึมเศร้าเลยบ่
1: เออนั่นล่ะ
2: โรคซึมเหลา
1: โรคซึมเหลาย
0: ังว่า ยังว่าแซวแซวเจ้านั่นพี่น้ำบ่มีเป็นซึมเศร้าเลยบ่ซึมเหลา
1: ซึมเหลา
0: เออได้จ้ะได้จ้ะจะสีสะเกียดเน
2: า
0: ะ
2: คนมีผ้า
0: จ้า
2: ไปทุ่งเชียงสายเหรอครับ
0: ครับ
1: ผม
2: ลูกเบอร์เป็นสวงดอกมันหอนเนี่ยของคน
0: หอนเองเนาะ
1: อย่า
0: ไ
1: ปอย่าดื่มหลายเด้อ
0: จ้า
1: เดี๋ยวมันสุขภาพบ่ดีเหมือนกัน
0: จ้า
1: เป็นกำลังพงงาม
2: จ้าแล้วครับหมอไปทุ่งเชียงสายทั้งสองจังหวัดเหรอ
1: ครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณเนี่ยเมื่อกี้ฉัน
1: ตกขอบคุณทางศรีสะเกษ
0: จ้าศรีสะเกษโทรเข้ามาแล้วนะจ้าจังหวัดเองอย่ายอมแพ
1: ้อย่ายอมแพ้
0: 0926633523 0926633523เอามาแล้ว
1: จังหวัดไหนโทรมาเยอะเราจะมอบเพลงเป็นพิเศษ
0: สวัสดีค่ะ
3: โอ้สวัสดีจ้าเพิ่งได้ยินจัดคู่เนาะโอ้ยายดีใจจังเลย
1: ครับผม
0: ยายน้อง
1: คู่วันนี้โอ้ยน้องนโมบอก
0: น้องนโม
1: ฟังเสียงท่านี้เหมือนไม่ใช่
3: สว
1: ั
3: สดีทำไมทิ้งรายการกับคุณตินไปนานจังเลย
0: นี่คุณยายจะบอกว่างานเอกสารยังหลายคักเนอะ
1: งานเขาเยอะ
3: โทรไปหาก็อัดเทปเนาะ
0: ยายก็ฟังเทปไปก่อนนะช่วงนี้นะ
1: เขาว่างเฉพาะเสาร์อาทิตย
3: ์ไปก่อน
0: จ้า
3: แต่ว่าโทรไปคุยน้ำก็บอได้โทรได้เน
0: า
3: ะ
0: โอ้ก็อยากจะเดี๋ยวฉันจะหารายการใหม่คนนี้ฉันเป็นเกี่ยวกับร้านสุขภาพจิตดีไหมลิที่ใจ
1: สุขภาพจิต
3: โอ้ทำบาปผู้สูงอาวัยแอบสูงอายุแท
0: ้คุณยายจะสักระยะนะ
3: เออคิดถึงน้องบีเดย์ยินแต่น้องปินพูดคนเดียวคนเดียว
0: เดี๋ยวสักระยะนะคุณยายจะปรับเปลี่ยนกระบวนการช่วงนี้กันคุณยายนะคุณยายฟังเพลงอะไรไหมคะ
3: นี่เพลงอะไรเนาะเอาคลื่นไปสักเพลงนึง
0: เพลงคลื่น
1: เพลงคลื่น
3: เพลงคลื่นให้โอ้ยเบตเกียร์เกียร์อันใจหน้าเบตกระด้าอันใจโอ้ยคลื่นเบโมเกียร์เกียร์อันใจหน้า
1: อ๋อบิตเตอรี่เนาะต้องตัวบิตเตอรี่ใกล้ทะเลคลื่นนกใกล้ทะเลใครร้องเอ่ยเพลงนี้นี่
3: นี่มันเด้งนักร้องเด้ง
0: น้องคันนาเนี่ยใช่ไหมนะ
1: เพลงแนวไหน
0: คันนา
3: ใช่ไ
0: หมประมาณนี้แหละ
3: นี่รายการอะไรนี่ได้จัดคู่กัน
0: อีคุณยายไปเป็นรายการก็จังหวัดอีสานตอนล่างเราเป็นแม่ขายก็เลยชวนพี่ตีนมาจัดด้วยจะเป็นเวรครั้งที่หนึ่งวันนี
1: ้เดี๋ยวผมเป็นตัวเสริม
3: เห็นทุกวันทุกเดือนก็ไม่เคยเห็นจัดวันนี้พอเปิดไปเมื่อกี้โอ้ยมาแล้วเดี๋ยวโทรก่อนนะยายคิดถึง
1: มาแล้วกัมพูกัมพูรัชนีมาแล้ว
3: ยายค
0: ิ
3: ดถ
0: ึ
3: งจ้
0: า
3: แค่นี้แหละจ้า
1: ครับ
3: ขอบคุณจ้า
1: ครับ
0: นี่แหละฉันไม่อยากจัดคู่คุณอย่างนี้เลยลิทิใจ
1: ขอบคุณยานอนโม
0: ใช่
1: จากบ้านสวายจี
0: กแต่ก่อนฉันก็มีรายการบันเทิงกับแกนั่นแหละ
1: เพลงอะไรแกขอเพลงอะไรเมียน
0: คลื่น
1: คลื่นโอ้จดไว้ก่อนคลื่นจะหายไป
0: แต่ฉันจะคุยเรื่องข่าวเรื่องรัฐบาลพูดเรื่องกัญชาได้ไหม
1: พูดได้ได้
0: เดี๋ยวจะมีสายมาอีกแล้วนี
1: ่กัญชายาเสพติด
0: อย่าพึ่งเด้อ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับผม
0: สวัสดีค่ะจากไหนนะคะ
4: จากศ
0: รี
4: สะเก
0: ษ
4: คร
0: ับ
4: ผมอ
0: ุ้ยศรีสะเกษใส่ที่เราอีศรีสะเกษเขาชอบฟังวิทยุด้วยนี
1: ่ศรีสะเกษโทรมาเยอะจะแถมเพลงให้ด้วย
4: ฟังมันหลายเพลงแล้วคร
0: ับ
4: ผม
0: ขอบคุณมากเลยค่ะขอเพลงอะไรเนาะพี่น้องค่ะ
4: เทน้องให้บอกแน่ครับผม
1: โอ้เทน้องให้บอกแน
4: ่เทได้ครับผม
1: อย่าเท
0: ด้วย
4: เ
0: ท
4: น้อง ได้ครับผม
0: เทน้องให้บอกแน่
1: มีน้ำ

0: ฟังน้ำครับผม
1: ขอบคุณด้วยค่ะเด้อพี่น้อง
0: สวัสดีครับผม
1: จ้าขอบพระคุณด้วยค่ะพี่น้องค่ะอันซีสเกตเขาก็มากหลายมากฟังวิทยุเขาฟังทุกคลื่นล่ะ
2: ใครไพ่ใครได้จัดเขาฟังคือนั่น
1: แม่นค่ะ
2: ผู้ใดเปิดสถานีก็ฟังเด้อ
1: จ้ะนี่ฉันยังไม่เล่าข่าวเลยจะครึ่งชั่วโมงแล้วที่ใจ
2: เล่า
1: แม่บุญเรียนมา
2: แม่บุญเรียนคนที่ไหนแม่บุญเรียนเหรอ
1: แม่สวัสดีค่ะยังไงแม่
2: ครับผม
3: เห็นเบอร์แม่เนี่ย
1: เห็นเบอร์แม่แล
2: ้วอ๋อแม่อยู่ตรงไหนนี่เฮ้ยบอกชาวบ้านเขาแน่เผื่อจังหวัดอื่นเขาจะได้รู้จัก
3: แม่เพิ่งกลับมาจากบุรีรัมย์เมื่อกี้นี่แหละจากโรงพยาบาลน่ะนะ
2: อ๋อกลับมาจากบุรีรัมย์ตอนนี้อยู่จังหวัดไหน
3: ไปดูญาติป่วยอยู่นั่นน่ะน้องสาวพ่อไปป่วยอยู่โรงพยาบาลนั่น
1: โอ้งั้นเป็นกําลังใจด้วย
2: ครับ
1: จ้ะแม่เป็นกําลังใจได้แม่ด้วยอ่ะ
3: กลับมาถึงนี่ฝนตกแน่เดี๋ยวตกเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ตกอยู่นี่
1: จ้า
3: แม่ขอเพลงได้มั้ยนี
1: ่ได
2: ้ได้แต่ต่อคิวฟังกันเด้อ
3: เพราะ
2: เพราะรักปักใจ
3: ของเรือนใจจันทิมา
2: เรือนใจจันทิมาครับ
3: จ้ามอบให้ผู้บ่าวเมื่อกี้นั่นเด้อศรีสะเกดนั่น
2: โอ้ฝากถึงผู้บ่าวศรีสะเกดบอก
3: เบิดผู้เก่าจังหวัดคือกันนราที่เพิ่นมอบกันละ
1: จ้า
2: ให้หนุ่มๆทุกท่านเน
3: า
2: ะ
3: ทุกเสียงทุกสายที่เพิ่นฟังอยู่เดี๋ยวนี้แหละ
1: ที
3: ่หนุ่มๆที่ไหนฟังก็ให้หมดที่ไหนไม่ฟังก็ไม่ให้
2: เขาไม่ได้ยินเนาะ
1: แม่เน
3: า
1: ะ
3: ที่หายเขาก็ไม่ได้ยินเนาะที่จะหายไปทำไม
1: จ้า
3: จ้าก็ให้สวยๆหล่อๆหน้าไม่นั่นเด้
1: ขอบคุณ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณขอบคุณที่ชม
3: ฝากไปให้พ่อค้ำน้ำเด้อ
1: จ้า
2: ครับได้
3: ตายด้วย
1: จ้า
3: เป้ด้วยช่างเป้ช่างหมูช่างอะไรนั่นเด้ให้มดนั่นแหละ
1: จ้าแม่
2: ครับผม
3: จ้าฝากให้พ่ออ๋อลูกรอด้วยเด้อ
1: จ้าจ้า
3: จ้าแค่นี้แหละนี่ฝนดินมาอีกแล้ว
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่จ้า
3: จ้าสวัสดีจ้าน
1: อกจากที่ติดตามและฟังทางคลื่นสวทนะคะคลื่นทั้ง9สถานียังสามารถติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์เราได้ด้วยพี่น้องค่ะก็มีแฟนรายการเข้ามาอยู่เด้อคุณดิเรกสรรสรรนะคะเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าเพลงวอมพี่ดีเจนะคุณนายอุตตาปาต้องขอบพระคุณนะคะแล้วก็คุณภูลคงสืบชาติบอกว่าน้องติ่งกับเราดิขอเพลงอย่าลืมฉันอย่าลืมฉันอันหนึ่งสายนี่ยังไม่ได้พูดข่าวของรัฐบาลเลยนะดิฉันเตรียมมาเยอะมากเลยที่ใส่
2: สักหน่อยไหมสักหน่อยข่าวสักหน่อยน้อง
1: มีสายเข้ามา
2: สายเข้าครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีน้องบีน้องตินจ้า
2: โอ้สวัสดีครับพี่บรรเทาสาวัตอิน
4: นานๆจะได้ฟังคู่กันอย่างยายน้องนโมว่านั่นแหละเนาะ
2: โอ้ครับผมนานแล้วเด็กเนี่ยนาน
4: เสียงน้องบีก็ฟังเทปแต่ว่าก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะสถานการณ์ช่วงนี้
1: ใช่ค่ะ
4: แต่ว่าวันนี้ได้ฟังเสียงสดโอ้โหมีแรงมากเลย
2: ค่ะเสียงก็ใสเหมือนเดิมไหมล่ะ
4: นะใสกว่าเก่า
2: ใสสวยกว่าเก่า
4: ใช่หน้าตาก็สวยสดใส
2: เออเนาะ
1: จ้าแม่ค่ะ
4: จ้า
2: เสียงสดจะใสกว่าเทปป
1: ่ะขอบคุณค่ะแม่
4: ใช่เอ้าเสียงเทปกับเสียงสดมันก็ต่างกันเนาะน้องปิ่นเน
2: า
4: ะ
2: อันไหนใสกว่าเอ้า
4: เอ้าชอบอันสด
2: โอ้อันสดนี่เอ้าเดี๋ยววันนี้มาจัดสดด้วยทีละ
1: คงไม่ไหวแล้วพี่สายรายการเหลือเกิน
4: ฝากเพลงไอ้หนุ่มรถซูงให้แฟนรายการทั้งเป็ดจังหวัด
1: จ้า
4: จังหวัดของบุรีรัมย์เรา
1: จ้า
4: พิเศษน้องต้นกล้าช่างร้อยเอ็ด
1: จ้า
4: เพราะว่าฟังเขาจัดรายการบ่อย
2: อ๋อต้นกล้า
4: จ้าน้องต้นกล้ากิตติศักดิ์สังฆมณี
1: กิตติ
2: ศักดิ์อยู่ร้อยเอ็ดใช่ไหมครับ
4: ใช่ช่างสวทร้อยเอ็ด
1: เดี๋ยวนี้สวทร้อยจ้าเขาจัดรายการเยอะนะเดี๋ยวนี้สวทร้อยเอ็ด
2: อ่ะสวทร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิรตซ์อ่ะโอเค
4: ใช่ใช่
1: จ้า
4: แค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับผม
1: เมื่อก่อนเขาไม่ค่อยมีตอนนี้เขาเยอะเราอ่ะเยอะทุกอย่าง
2: อ่ะ
1: สักหน่อยนะคะข่าวสักนิดนึงจากรัฐบาลของเราพี่ดินเมื่อก่อนเลยเรื่องของกัญชานะวันนี้มีข่าวเรื่องของกัญชามาฝากการรัฐบาลก็เดินหน้าเนาะจัดระเบียบในเรื่องกัญชาทางการแพทย์นะคะก็บอกว่าเผยผลงานเนี่ย1เดือนนะประชาชนโทรปรึกษาพี่ดิน200สายเลยนะเรื่องนี้แล้วพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิด73เรื่องไปตรวจร่างกัญชาเรียบร้อยแล้วกว่า 1,200 รายทั่วประเทศนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวพจเรลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกดีก็มีการเปิดเผยนะว่าความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎหมายนะคะและการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสนะคะรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและเยาวชนค่ะเพื่อควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะคะซึ่ง

0: รองโฆษกรัฐบาลก็เลยบอกว่าผลการดำเนินงานสำคัญเลยนะก็แบ่งเป็น3ด้านก็คือศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือว่าคอลเซ็นเตอร์ระหว่างที่1ถึง13พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่ามีประชาชนเขาโทรเข้ามานะใช้บริการรวมแล้วก็209สายค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถรับสายแล้วก็ให้คำแนะนำได้ทันทีเลยนะ187สายแล้วก็ประเด็นหลักๆเลยที่สอบถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตในการทั้งนี้ประชาชนมีความพึงพอใจในขั้นต่อการให้บริการสูงถึง 93.26% นะคะพร้อมกันนี้ค่ะยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่นะไปลงพื้นที่ตรวจสอบสารประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยนะคะรวมทั้งขนาดเนี้ยระบบแจ้งเบาะแสนะคะแล้วก็ร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทอฟฟี่ฟองดูนะคะซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงนะตั้งแต่วันที่20ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2019บอกว่ามีประชาชนเนี่ยร่วมส่งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามาแล้วรวมก็73เรื่องนะคะซึ่งวันเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการแล้วเสร็จนะไป5เรื่องแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องค่ะแล้วตอนนี้ค่ะได้มีการบริการความร่วมมือเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการกระจายเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านค้าทั่วประเทศนะคะแล้วก็ดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทั้งเรื่องการจับกุมผู้กระทำความผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจอายัดนะคะผู้ต้องของต้องสงสัยนั้นนโยบายของรัฐบาลก็คือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็เศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นนะแล้วก็ปฏิเสธแนวทางในเรื่องของกัญชาเสรีแล้วก็เพื่อสันทนาการอย่างสิ้นเชิงค่ะพี่ตินั้นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ร่วมเป็นหูเป็นตานะในเรื่องการแจ้งเบาะแสที่ร้านผิดกฎหมายค่ะพี่ตินนะ
1: ก็เรื่องของกัญชาก็ตอนนี้ไม่เสรี
0: ไม่เสรีแล้ว
1: นะครับนะมีเป็นการใช้เพื่อการแพทย์
0: แพทย์อย่างเท่านั้น
1: เพื่อการรักษาโรคเท่านั้น
0: แต่จริงๆแล้วบางโรคเขาก็ใช้กัญชาจริงๆนะ
1: แต่ต้องให้แพทย์พิจารณากับการที่จะจ่ายให้ผู้ที่ป่วยจะป่วย
0: ใช่
1: กับการรักษาโรคแต่ละโรคไป
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: นะครับเราจะไปดื่มไปกินไปนำไปเสพเองไม่ได้นะ
0: ใช่
1: นะเพราะว่าจะทำให้เกิดการเครียดเสพแล้วเกินขนาดทำให้มีการ
0: เจ็บป่วยมากกว่าเดิมใช่พี่ติ๋ว
1: ครับผม
0: ที่ฉันก็มาจะคุยกับคุณยังไม่ตั้งเพลงให้แฟนรายงานเลย
1: เพลงอะไรต่อไปนะ
0: อย่าเพิ่งเลยพี่คุยกับเขาไปก่อน
1: อ๋อ
0: นะแม่บุญเรียนถามเรื่องเลยนะค
1: ่
0: าไฟฟรีเราใช้อยู่แล้วต้องใหม่ไหมค่าไฟฟรีแม่ลงทะเบียนใหม่ยังเขาให้ลงทะเบียนเด้
1: ค่าไฟฟรี
0: ค่าไฟฟรี
1: ใช้ฟรี
0: ก็หมายถึงว่าเมื่อวันนั้นก็ให้ลงทะเบียนค่าไฟอ่ะพี่ดินใช้ค่าน้ำค่าไฟอ่ะแล้วหย่อนค่าน้ำค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ไม่เกินกี่หน่วยใช่ไหม
0: เขาจะมีกำหนดให้อยู่แต่ว่าเขาให้ลงไม่เกินวันที่19มิถุนายนช่วง16นาฬิกา30นาที
1: โอ้เกินมาแล้วมั้ง
0: ไม่แน่ใจว่าคือบางคนอ่ะตอนเนี้ยกำลังจะบอกว่าบางท่านเนี่ยคือในช่วงนี้เขาจะมีการปรับปรุงในเรื่องของสิทธิ์สกันแห่งรัฐเนาะให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนไปก่อนซึ่งกำลังจะบอกว่าท่านใดได้สิทธิ์เนาะเป็นเครื่องอะไรอ่ะเป็นผู้ใช้สิทธิ์รายเก่าอ่ะลงทะเบียนไปก่อนเลยนะคะก็วันเนี้ยคือวันสุดท้ายแล้วนะพี่ดิน
1: วันสุดท้าย
0: ใช่ในการลงทะเบียนเดี๋ยวจะเอาข่าวมาให้ฟัง
1: เขาลงมาตั้งนานเลยนะ
0: ใช่แต่บางคนก็ไม่
1: แ
0: น่ใ
1: จแต่วันสุดท้ายกับการที่จะให้ผู้ที่เป็นรายเก่า
0: ใช่ยืนยันสิทธิ์
1: ที่จะยืนยันตัวตน
0: ใช่ยืนยันตัวตน
1: เราจะลงสิทธิ์ว่าเป็นผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
0: ่ซึ่งคือลงไปก่อนเลยนะครับจะตรวจสอบทีหลัง
1: แจ้งชื่อที่อยู่ไปก่อนตามที่เรียกมีแอปโปรแกรมใช่ไหม
0: ไม่คือแค่มันยืนยันสิ่งง่ายๆเห็นพี่บางออนแม่บ้านของเราก็ยืนยันแป๊บเดียว
1: ป้อนชื่อข้อมูลที่อยู
0: ่ใ
1: ช่นะครับตามข้อมูลที่เขาแจ้งให้เราป้อนลงไปนั่นแหละ
0: ใช่แล้วอยากจะบอกว่าหลายๆท่านน่ะถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือลูกหลานน่ะช่วยได้นะ
1: มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านก็ทำได้
0: แล้วก็วันนี้คือวันสุดท้ายแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ประมาณ5ทุ่มคืนนี้นะคะก็สามารถที่จะรีบยืนยันสิทธิ์นะคะเดิมได้เพราะว่าเขาบอกว่าสำเร็จไปแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีกประมาณล้านกว่าคนนะที่ยังไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ์บางทีเข้าใจว่าอาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอยู่กันแค่ตายายหรือเปล่าแล้วไม่มีคนดูแล
1: เรื่องของรายละเอียดว่า
0: เทคโนโลยี
1: อะไรบ้าง
0: เพราะว่าฉันจะต้องไปยืนยันตรงไหนหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่ได้มีผู้นำชุมชนหมู่บ้านลงไปดูลูกบ้านในบางพื้นที่อาจจะตกหล่นอย่างเงี้ย
1: ยังไงก็ไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านดูเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ลองไป
1: ผู้นำหมู่บ้าน
0: คือ
1: มันก็ทำให้ให้เขาทำให้
0: บางทีก็อาจจะต้องคิดว่าไปจากธนาคารมันมีหลายแอปไม่ว่าจะเป็นแอปเป๋าตังก็ยืนยันได้นะคะหรือว่าแอปทางรัฐเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังช่วงหน้ากันละกันนะคะเพราะหลายท่านพูดมาเยอะเหมือนกันเนาะ
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวในช่วงนี
1: ้บรรยากาศบันเทิง
0: ป่ะ
1: เสียงเพลง
0: เพราะของเราไปก่อนกันละกันนัดเสิร์ชหาไม่เจอเพลงอาจจะแป๊บนึงนะ ่ะเดี๋ยวเราเอาเพลงของรายการของเราแล้วกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังกับแฟนรายการที่ขอเข้ามานะจ๊ะจะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ครับผม

0: กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักประจำวันที่2นะคะทุกวันอาทิตย์กับเวลา 15:00 นโดยประมาณถึง 17:00 น2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะคะวันนี้สภ.บุรีรัมย์ก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินการนะคะอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากลแล้วก็มีผู้ดำเนินการรับเชิญค่ะพี่ตินยกกระโกนค่ะในทางเทคนิคของเรานะในไหนก็มาเข้าไปเลยก็ดึงมาด้วยกันเลย
1: เพลงอะไรนะคนกล่อมโลก
0: คนกล่อมโลก
1: หยุดโลกไว้สัก60นาทีฟังรายการของเราดีๆก่อนเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้แบบ AI ใช่แล้วก็มีของเมื่อกี้เปิดเพลงของรายการไปใช่แ
1: ล้ว
0: น
1: ี่
0: ใช่นี่ตั้งเพลงให้หนุ่มศรีสะเกดเรียบร้อยแล้วโลกซึมเรา
1: โอ้
0: แต่แล้วว่าซึมเศร้าจริงๆว่าเอาน้ำไม่เข้านาถึงขั้นซึมเศร้าเลยเหรอเขาพูดผิด
1: ซ
0: ึ
1: มเล่า
0: ซึมเล่าซึมเล่านะ
1: ทานแต่พอประมา
0: ณต้องเติมจังซีมันต้องโทนลำเพลินวงสก
1: ุ
0: ลนะต้องขอบพระคุณนะ
1: พ
0: นักงานก็คงจะงงเอ๊ะโซโทไปลำทำไมคึกคักแท้อ่ะเมื่อสักครู่คุยกับแม่บนเรียนเนาะเรื่องลงทะเบียนบัตรการแห่งรัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนเราไปถ่ายทอดเสียงกันก็สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากคลังจังหวัดมาเนาะก็คือก่อนหน้านั้นอะในเรื่องการลงทะเบียนมันมีอยู่2ส่วนนะก็ที่เข้าใจนะหมายถึงว่าลงในเรื่องยืนยันสิทธิ์สำหรับรายเก่านะยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวันนี้เดี๋ยวมาเล่าว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นน่ะจะมีการลงทะเบียนเรื่องการใช้รถยนต์ค่าน้ำค่าไฟอันนั้นบอกว่าภายในวันที่19มิถุนายนเวลา 16:00 น. 30 น. น่าจะไม่ผิดข่าวที่ออกไปเมื่อเร็วๆนี้นะพี่น้องบางคนว่าเอ๊ะจะลงยังไม่ลงยังบางทีอาจจะลงไว้แล้วนะเพราะว่าอย่างข่าวที่แล้วเนี่ยที่คุยกันกับพี่แม่บ้านพี่บางอ่อนเนี่ยจะลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่เราอีกคนหนึ่งเหมือนกันก็เหมือนกับว่าเขาลงไปแล้วเหมือนกันอาจจะไปยืนยันสิทธิ์เหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือเป็นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะที่เขามีการปรับปรุงข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยท่านใดยังไม่ยืนยันสิทธิ์ก็ย้ำเลยนะวันนี้ยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยนะคะ
1: ลองเข้าไปดูได้
0: ใช่
1: เราไปเช็คว่าเราลงหรือยังนะลงว่าเราใช้สิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรนะลงรายงานตัว
0: ใช้สิทธิ์เรียบร้อยเลยคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายเลยพี่ติ๋มเพราะว่ามันจะปิดระบบ5 ทุ่มคืนนี้แล้วนะกับบัตรการแห่งรัฐแล้วเขาบอกว่าทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยท่านแล้ววรุณแสงสนิทเนี่ยบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วกระตุ้นเตือนนิดนึงนะเพราะว่าเปิดแล้วก็ให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะเป็นการยืนยันสิทธิ์เฉยๆว่าเราเคยได้รับสิทธิ์นี้ไม่ได้มีอะไรเลยเห็นพี่เขาบอกว่าที่เขาเคยยืนยันนะ
1: ถ้าลงแล้วเขาจะบอกว่าเรายืนยันแล้ว
0: นั่นแหละ
1: มันจะมีขึ้นข้อความไว้ให้เราด
0: ูแล้วก็ในโครงการเนี่ยมันเป็นของปี2569ไงระบบก็จะปิดรับ23 นาฬิกาก็คือวันนี้แหละ5 ทุ่มเนาะเตือนเลยค่ะสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ได้ยืนยันก็คือเป็นผู้รายเดิมนี่แหละย
1: ัง
0: ไม่ได
1: ้
0: ดำเนินการใช่จนรายใหม่ผู้ตกหล่นเดี๋ยวทีมงานทางกระทรวงต่างๆหมายถึงว่ากระทรวงมหาดไทยที่ร่วมกับทางกระทรวงพม.เนี่ยเขามีข้อมูลอยู่แล้วเขาก็จะไปดำเนินการอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือต้นเตือนผู้ที่เป็นรายเก่าเน
1: า
0: ะ
1: เรียกรายงานชื่ออยู่แล้ว
0: ใช่เพราะว่าร
1: ายใหม่ที่อาจจะมีที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้
0: นั้นแยกไปยังไม่ต้องมายุ่งกับเขา
1: เดี๋ยวเขาจะจัดการเอง
0: แต่เราสนใจรายเก่าเนี่ยว่าเขาได้อยู่แล้วไงก็อยากให้ไปยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีเลยนะแล้วอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรปรับปรุงข้อมูลเนี่ย2 ปีครั้งหนึ่งจากที่เราสอบถามเจ้าหน้าที่การคลังดังนั้นเนี่ยก็อยากที่จะให้รีบดำเนินการให้เรียบร้อยเนาะดังด้านของท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะรองโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกแล้วว่าเขาขึ้นหน้ายอดการลงทะเบียนล่าสุดบอกว่าผู้ถือบัตรรายเดิมเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนแล้วนั้นได้ยืนยันสำเร็จไปแล้วเนี่ยประมาณ12,443,310คนแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยยังมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันอีกประมาณ700,000กว่าคนนะแล้วก็กลุ่มตกสำรวจเนี่ยที่กระทรวงมหาดไทยเขารับหน้าที่ประสานงานไปนั้นค่ะปัจจุบันเขาบอกว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะคะประมาณ1,434,412คนที่เป็น 99.61 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนวันนี้ปิดระบบแล้วนะคะวันนี้นะ5 ทุ่มของวันนี้ดังนั้นเนี่ยรีบยืนยันให้เรียบร้อยพอเขาปิดระบบแล้วเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติละคัดกรองข้อมูลละนะแล้วก็จะประกาศผลตรวจสอบสิทธิ์เนี่ย17 กรกฎาคม 2559นะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ผู้ที่ยังจนๆแล้วทุกคนเนี่ยค่ะก็สามารถจะไปตรวจสอบผลลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางอย่างทางการเนี่ยหลายๆช่องทางหรือไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของโครงการหรือว่ามีแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ตรวจสอบได้แอปพลิเคชันทางรัฐได้นะคะแล้วช่องทางของธนาคารภาครัฐเนี่ยได้เลยนะพอประกาศผลแล้วเนี่ยถ้าเปิดไป อาจจะมีการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคาดว่าจะเริ่มให้ผู้ที่ได้สิทธิ์รอบใหม่เนี่ยใช้จ่ายวันที่1สิงหาคม2019เป็นต้นไปนะแล้วเนี่ยแต่บางทีอ่ะพอเขาตรวจสอบสิทธิ์บางเรื่องพี่ดินมันต้องอุทธรณ์คือไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็อุทธรณ์ให้เรียบร้อยนะคะบางทีเข
1: าจะมีตกบกพร่องอะไรสักอย่าง
0: น
1: ึง
0: ใช่มีข้อสงสัยแค่นั้นเองนะดังนั้นท่านก็ไปอุทธรณ์ให้เรียบร้อยนะคะอ่ะนี่ก็นำมาฝากกันในช่วงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันก่อนกันละกันเอาเพลงของแฟนรายการทางศรีสะเกษกันละกันตั้งไว้แล้ว
1: การชมแรก
0: ใช่ใช่
1: ใกล้หมดเวลาแล้ว
0: จ้าโรคซึมเหล่านะคะพี่น้อง
1: โรคซึมเหล้า
0: จ้าเดี๋ยวกลับมาพบกันในชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีค่ะ
1: ครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วกว่า 13,000 URL อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URL
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนรับมืออุทกภัยและความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลาง
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทก ภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการสาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4สั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
7: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุการสาดอาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการสาดที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนการสาดด้านหน้าของอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: เจ็บป่วยย่ำใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนสุเทือที่ใส่สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใส่สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กน้อยให้ใส่ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงเจ็บป่วยเล็กน้อยบ่ว่าจะเป็นมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใส่สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการบ่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ทีร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ห้านยาคุณภาพของสันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกทีที่ร้านยาคุณภาพของสันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค

0: กลับมาพบกันนะคะในชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะคะโดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่2นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึงประมาณถึง17นาฬิกาก็สามารถติดตามรับฟังกันได้2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวกับรายการนี้นะคะจะมี9จังหวัดอีสานตอนล่างสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดรายการให้แฟนรายการได้ติดตามรับฟังกันค่ะสัปดาห์นี้นะคะสทวดำรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะดิฉันดาวจริงวงศากุลนะคะแล้วก็มาพร้อมกับพี่ตินที่ใจก็ประโคนในช่างเทคนิคของเราก็เรียนเชิญมานะคะเป็นช่างเวรของเราวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณเมื่อสักครู่นะคะก็เปิดเพลงโรคซึมเหล้า
1: โรคซึมเหล้า
0: ช่วงก่อนหน้านั้นช่วงแรก
1: เป็นโรคนี้ทำให้เสียชีวิตไหม
0: เดี๋ยวนะโรคเพลงช่วงที่แล้วเป็นผู้ชายร้องเปิดผิด
1: ครับ
0: แฟนรายการทักมาไม่เอา
1: ผู้หญิง
0: อยากได้ของคุณกระต่าย
1: อ๋อน้อง
0: กระต่ายพันธิ
1: พาม
0: ันก็เพาะไปอีกแบบนึงมันก็ซึมอีกแบบนึง
1: ครับโรคนี้เป็นโรคที่ทำให้เกิดการซึมนะ
0: ตอนนี้เราก็ซึม
1: ช่วงการดื่มเหล้านี่ทำให้มีโรคหลายโรคเนาะ
0: ดื่มแต่พอดี
1: ถ้าดื่มดีก็ปลอดภัย
0: เพราะว่าเห็นยาสมุนไพรหลายอย่างก็เอาเหล้าไปดองเด็ก
1: ดองเหล้า
0: ดอง
1: เหล้าดองยา
0: แต่ถ้ามันไม่ดีจะไปดองยาทำไมฉันยังสงสัย
1: ดองแต่ดองแล้วต้องดื่มแต่พอประมาณนะครับนะตามลิมิตที่อาจจะมีหมอเขาแนะนำมาเนาะ
0: ก็เหมือน
1: หมอแพทย์แผน
0: โบราณหมอสมัยโบราณ
1: หมอสมุนไพร
0: ก็เหมือนสมัยก่อนเห็นสมัยก่อนที่ว่าเกี่ยวกับการคลอดลูกอย่างเงี้ยก็จะมียาดอง
1: เหล้าดองยา
0: ขับน้ำข้าวปลาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอย่าไปดื่มมาก
1: ครับ
0: มันจะติด
1: จะทำให้โรคตับแข็ง
0: มันจะเปลี่ยน
1: ก็มีหลายโรคเนาะ
0: ใช่
1: โรคที่เกี่ยวกับการดื่มเหล้านี่จะมีโรคตับนะทำให้เกิดการตับแข็งตับแข็งแต่ไม่แรงไม่แข็งแรงทำให้สุขภาพเสีย
0: อ
1: ีกโรคหนึ่งที่เป็นโรคเกี่ยวกับการดื่มเหล้าโรคเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
0: พิษสุราเรื้อรัง
1: ก็อาจจะทำให้การขับรถขับเรือขับราไม่ค่อยดี
0: อันนั้นเป็น
1: ไปตกร่องตกทาง
0: ใช่
1: ครับถูกรถชนก็มี
0: อันนั้นเป็นอาการจากการดื่มเหล้า
1: จากการดื่มเหล้า
0: แต่ว่าดื่มมากๆมันเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังที่เราจะต้องไปบำบัด
1: อีกโรคหนึ่งนะโรคทะเลาะวิวาทจากการดื่มเหล้า
0: ก็นั่นแหละคือผลข้างเคียง
1: เหมือนกันนะ
0: ใช่
1: นะผมตั้งมาเป็นโรคแล้วกัน
0: เดี๋ยวมีหนึ่งสายเข้ามาไม่รู้จะพื้นที่ไหนเนาะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะจากกรุงเทพฯค่ะ
2: ครับผม
1: ครับ
0: ศรีสะเกษบ่
2: า
0: ว
2: ันเมื่อกี้ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: สมองถึงแล้ว
0: ก็เหมือนซื้อ
2: เปิดของเปิดใช่ขอเพียงผู้หญิงเปิดผู้ชายอย
0: ู่นั่นแหละก็มีสองผู้นั่นผู้ชายก่อนคิดเข้าใจว่าจะเป็นของพี่ลำเพิร์น
2: บ่
0: เฮานั่นเฮา
2: เอาอีกเพียงนึงเนาะ
0: เพียงยังล่ะ
2: สาวนางร้องมองทาง
0: สาวนางร้องมองทาง
1: สาวนางร้องมองทาง
2: ราศีเมษตัวนี้บ่ซื้อคนห้องป้อง
0: อ๋อธนูราศีเมษธนู
2: บ่มนตรีราศีเมษ
0: ราศีเมษ
1: มนตรีราศี
0: จ้า
1: ครับ
2: ครับผมตัวเสียงตัวสาย
1: ครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณเด้อจากศรีสะเกษเน
0: า
1: ะขอเพลงยังบอกซื้อผู้ห้องมาในเด้อ
0: เดี๋ยวแฟนรายการเฮา
1: เปิดพิษ
0: พี่แฟนรายการต่างจังหวัดน่ะสังเกตนะเขาฟังเพลงไม่พอนะเขาจำชื่อนักร้องได้นั่นน่ะ
1: โอ้ดีมากเลย
0: ไม่เหมือนของเรานะ
1: เราขนาดผู้จัดรายการแท้ๆจำผู้ใดบ่ได
0: ้ถามว่าเพลงของใครลุงจำไม่ได
1: ้ก็บอกมาแจ้งมาอย่างนี้แหละเราจะได้เปิดทุกคน
0: จะถูกเป้าประสงค์
1: ครับ
0: จริงๆนะ
1: ก็บอกว่าถ้าฟังเพลงที่ถูกใจจะทำให้อารมณ์ดีนะยิ่งอยู่กับคนดีๆรับรองว่าได้ทั้งอารมณ์ได้ทั้งอะไรสุขภาพดีเรียกว่าดับเบิลดี
0: เหมือนรายการเราเลย
1: ใช่
0: ช่วงนี้จะมีข่าวสารมาฝากพี่ดินช่วงนี้เห็นแม่ฝนตกเห็ดป่าเห็ดอะไรก็ออกแล้ว
1: เห็ด
0: แล้วก็จะเดินเก็บเห็ดแล้วคราวนี้แล้วมันมีข่าวว่าเห็ดบางท่านก็ไม่ก็เลยไม่เชี่ยวชาญในเรื่องการเก็บเห็ดไปเจอเห็ดพิษ
1: เห็ดพิษ
0: มันมีแอปพลิเคชันนี้แล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาผุดแอปมาคัดแยกเห็ดไทยเดอะสายนี้มาเราต้องรีบรับก่อนเดี๋ยวเขาวาง
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะสภาวิรัมค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: จ้าจากที่ไหนเน
3: า
0: ะ
3: อำนาจเจริญจ้าอ
0: ู้ยอำนาจเจริญพี่ติน
1: ชื่ออย่างน้ออำนาจเจริญน่ะ
3: สุเกียรตินุษย
1: ์ฮะ
3: สุเกียรตินุษย
0: ์ที่เกียรตินุษย์
1: เกียรตินุษย
3: ์เจนุษย์ค่ะ
0: เจนุษย์
1: เจนุษย์อ๋อเจนุษย์
0: อู้เจนุษย์ฟังบ่อยมั้ยคะเจนุษย์ค่ะ
3: ฟังประจำ
1: เนาะขอบคุณเด้อที่ฟังครับผม
0: นี่เจนนุชโทรมาทักทายสดๆเลยล่ะเจนนุชจะฟังเพลงอะไรคะ
3: เป็นห่วงเด้อจ้า
1: เป็นห่วง
0: เป็นห่วง
1: เป็นห่วง
3: จ้า
0: โอ้ว่า
1: ทุกคนเน
0: า
1: ะ
0: เขาจะเว้าอีสานแต่ต้องเว้าให้เขาก่อนเขาแถบฟังโคงเขาเว้าอีสาน
3: เป็นห่วงด้วยจ้าให้ทั้งเกาะจังหวัดด้วยจ้า
0: จ้าเป็นห่วงเป็นยังไงเนาะอ่านอำนาจทะเลฝนตกดีบ่
3: อ่านฝนหยุดเหรอค่ะ
0: อุ้ยจังหวัดเขาฝนตกพี
1: ่เพิ่งหยุดตะกี้นี่บ่
3: หยุดตกหยุดหลายวันละจ้า
1: โอ้หลายวันอยู่บ่โอ้ยบุรีรัมย์ก็คือกันนั่นล่ะ
3: อ
1: ัน
3: มอบให้บ้าอัน
1: อาทิตย์เ
3: นี่ยเด้อโอ้บ
1: ังชาปลอมร่ำนะบ่
3: วันนี้มาเหมาผักเกนุชนะ
0: จ้าอุ้ยพี่นุชาน
3: ะ
0: มักผักบ
1: ่มีหยังแน่ปลูกผักผักหยังแน่ปลูกน่ะ
3: ไม่ได้ปลูกนั่งขายผักที่ตลาด
1: โอ้ขาย
0: รับผักมาขาย
1: รับผักมาขาย
3: รับผักมาขาย
0: ผักเกนุชขายผักประเภทไหนบ้างคะเจนุช
3: ผักซีหอมผักต้นหอม
0: โอ้ผักชีหอมผักชีหอม
1: โอ้หอมทั้งนั้นเลยเนาะหอมทั้งแผงเลยว่างั้น
3: หอมทุกคนขายเลย
1: นั่นแหละถึงว่าก
3: ะหล่ำก็มีกะ
0: หล่ำปีกก็มี
1: ครับผม
0: ต้องกินผักเพื่อสุขภาพ
3: ให้หน้าใหม่หล่อๆสวยๆด้วยนะ
0: จ้าขอบคุณค่ะเจนุช
1: ขอบคุณครับผม
3: ฟังเสียงสวยนะ
0: อุ้ยขอบคุณมากค่ะ
3: ผู้ชายก็หล่อนะ
0: จ้า
1: ขอบคุณที่ชม
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณค่ะเจนุชให้กิจการรุ่งเรืองนะคะเจนุชค่ะ
1: เจอตัวจริงจะตรงปกไหมเน
0: าะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ว่าตรงน
1: ะ
0: ไม่ตรงกันตรง
1: มาก
0: เลย
1: ขอบคุณที่ชม
0: เห็นว่าพี่นุชาไปเมาผักเจนุชเนาะเอาพี่วอล์กกินผักหรือช่วงนี
1: ้
0: เพื่อสุข
1: ภาพที่ดีต้องกินผัก
0: เมื่อก่อนเพื่อนพี่นี่พี่นุชา
1: เขาบอกว่าต้องกินผักอย่างน้อย 70% ของอาหารทั้งมื้อ
0: เหรอ
1: นะเพื่อสุขภาพดีไงกับรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดเรื่องเห็ด
1: เรื่องเห็ด
0: ช่วงนี้บางท่าน
1: เห็ดนี่อยู่ในจัดอยู่ในอาหารเขาเรียกอาหารประเภทผักไหม
0: โปรตีนดิ
1: โปรตีนใช่ไหม
0: เป็นโปรตีนนะอันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปผุดแอปพลิเคชันมาแล้วคัดแยกเห็ดไทยเพราะว่ามันจะมีข่าวเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องการเก็บเห็ดเขาก็จะสกัดกั้นในเรื่องการป่วยการตายจากเห็ดพิษนะหลังจากพบผู้ป่วยเนี่ยทะลุเลยพี่ดิน 12,000 กว่ารายเลยนะ
1: อ๋อปีเดียวนี่นะ
0: ใช่ปีนึงเนี่ย
1: เ
0: ออไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่ปี2565ถึง2569เดี๋ยวมีแฟนรายการโทรเข้ามาเดี๋ยว
1: ปี4ปีอ
0: ย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเก็บตอนนี้เห็ดน่ะวางไว้ก่อนสวัสดีค่ะสาธุบารมีค่ะ
4: ฮัลโหลครับ
0: จ้า
4: ขอเพลงหน่อยครับ
0: เพลงอะไรคะ
4: เพลงจะจบเมื่อไหร่ไทยเขมรครับ
0: จะจบเมื่อไหร่ไทยเขมร
1: จะจบเมื่อไหร่กับไทยเขมร
4: ครับผม
0: จากไหนโน่นนี
1: ่จากทางไหนนะ
4: จากยโสธรครับ
1: ยโสธรขอบคุณมากเลยทีเดียว
0: เขาห่วงเราหรือเปล่าจังหวัดนี้จะจบเมื่อไหร่ไทยเขมร
1: สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนี่แหละ
0: มอบให้ใครจ๊ะ
4: มอบให้ผอ.บัญชนาธนะครับ
0: โอ้ท่านผอ.ตีผอ.บัญชนาผอ.ฟังไหมคะแฟนรายการผอ.ฟังอยู่อันนี้เป็นแฟนรายการอยู่ยโสธรเนาะ
4: ใช่ครับ
0: จ้าฟังประจำไหมคะขึ้นของยโสธร
4: ฟังประจำครับผม
0: อุ้ยเป็นตัดซื่นใจแทนเฮ้าเนาะจ้า
4: แล้วก็ดีเจทั้งสองท่านด้วยนะคร
0: ับ ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับผม
4: ครับผม
0: จ้า
1: ครับ
4: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณจากยโสธร
0: แถบยโสธรเขาบอกมาเขาเป็นห่วงเราจังหวัดนั้นน่ะ
1: เออจังหวัดที่อยู่แถบชายแดน
0: ไม่ใช่
1: กัมพูชา
0: เขาอ่ะไม่ได้อยู่แต่เราอยู
1: ่เราอยู่
0: เขาเลยถามทางเราว่าจะจบเมื่อไหร่ไทยเขมรตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรจ้ะตอนนี้เงียบๆอยู
1: ่เนาะตอนนี้ก็จบไปเปราะหนึ่งแล้วว่า
0: ไงก็อยู่กันไป
1: อยู่กันไปก่อน
0: ก็อำเภอพี่อยู่ติดชายแดนก็เงียบดิ
1: หลานทราย
0: นั่นแหละ
1: ติดชายแดน
0: นั่นก็ปลูกข้าวปลูกอะไรปกติดิ
1: ครับ
0: เนาะอันนี้ฉันจะไปก็มียังไม่ได้เก็บเลยไม้หนึ่งสายแล้วเอาวางก่อนเห็ดเอาวางก่อนสวัสดีค่ะสุทธวรัมค่ะ
5: สวัสดีครับผม
0: จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจากบองไดเน
5: าะโอ้มาท่วงเพลงครับผม
0: โอ้ท่วงเพลงป่ะ
1: คือเพลงหยังขอมัน
0: อ๋อเดี๋ยวเปิดหายเลยพี่น้อง
5: เทน้องให้บอกแน่ครับผม
0: นั่นแหละเทน้องให้บอกแน่เดี๋ยวจักน้อยเดี๋ยวจะได้เทก็พร้อมขึ้นนั่นแหละจ้า
5: ชั่วโมงที่สองเหรอครับผม
0: จ้า
1: ครับผม
5: มีเวลาอีกขออ้วนแม่วันสาวครับผม
0: วันแม่
1: วันแม่อ้อนสาวว
5: ันสาวครับผม
1: ครับ
5: ของใครเฉลิมพลครับผม
0: เฉลิมพล
1: มาละคำ
5: ทั้งศรีสะเกษครับผม
0: จ้า
1: ครับผม
5: มอบเสียงสายครับผม
0: จ้า
5: ครับผมสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณ
1: ครับ
0: ขอบคุณนะแฟนรายการศรีสะเกษอันนี้เขาติดตามผลนี่มันเขาไม่ได้ฟังไหม
1: เขาฟังอยู
0: ่เดี๋ยวจะเปิดไห้พี่น้องจะไปเก็บเห็ดยังไม่ได้ไปถึงไหนเลย
1: เก็บเห็ดเขาบอกฟังเพลงก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บเห็ดบ้าง
0: เดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งอันนี้บอกว่าเขามีแอปพลิเคชันมาใหม่นะครับเขาเพิ่งทำมาเพราะว่าจริงๆข้อมูลในเรื่องกรมควบคุมโรคเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี2515ถึง2519เนี่ยบอกว่าพบผู้ป่วยจากการรู้ห้องเห็ดพิษ 12,000 กว่ารายเลยนะคะแล้วก็พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสูงเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะภาคอีสานของเรานี่แหละสาเหตุสำคัญคือเกิดจากการจำแนกเห็ดผิดชนิดดังนั้นเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เลยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเป็นการคัดแยกเห็ดขึ้นชื่อภายใต้ชื่อนะคะคัดแยกเห็ดไทยนะคะก็สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะคะเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในการกรองหรือจำแนกชนิดเห็ดพิษแล้วก็เห็ดรับประทานได้ในเบื้องต้นนะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะแล้วก็คือเขาบอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีฟังก์ชันสำคัญก็คือระบบสแกนเห็ดแบบเรียลไทม์นะคะระบบตรวจจับภาพและข้อมูลข้อมือคู่มือข้อมูลเห็ดพิษนะคะแล้วก็ระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศหรือว่า GIS นะคะสำหรับแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มี AI แชทบอทด้วยเพื่อที่จะเป็นการสอบถามถามตอบกันเลยเกี่ยวกับเห็ดพิษนี่แหละช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการเฝ้าระวังภัยสุขภาพได้นะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการบริโภคเห็ดพิษนะคะดังนั้นเนี่ยทางดร.นายแพทย์สราวุฒิก็เลยบอกว่าประชาชนก็สามารถใช้ได้นะกับแอปพลิเคชันนี้คัดแยกเห็ดไทยซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบชนิดเห็ดแล้วก็ประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นการเบื้องต้นนะแล้วก็ตามเนี่ยไม่ควรใช้ผลจากแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นข้อมูลอ้างอิงเพียงอย่างเดียวนะคะในการยืนยันความปลอดภัยของเห็ดแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงด้วยการเก็บหรือว่ารับประทานเห็ดป่าที่มันไม่รู้จักชนิดว่ามันเห็ดอะไรกันแน่ไม่มั่นใจก็ไม่ต้องไปเก็บมาเนาะรับประทานแล้วไม่มีอาการผิดปกติก็รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วนะคะแล้วก็รักษาทันท่วงทีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อน
1: ฟังเพลงก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวกลับมาพบกันที่หน้าจ้า

0: กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งในงานกับรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่2นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 15:00 นโดยประมาณถึง 17:00 นชั่วโมงอะไรทีเดียวที่เราจะได้ติดตามรับฟังในเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพแล้วก็บทเพลงเพราะๆนะคะสัปดาห์นี้ค่ะสตอบุรีรัมย์รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินการนะคะที่ชัดโดยดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการแล้วก็มีพี่ตีนนิยกประโคนนะคะเป็นผู้จัดการรับเชิญในวันนี้เป็นในท่านเทคนิคประจำวันวันนี้นะขอบคุณ9สถานีด้วยนะคะที่รับสัญญาณของเราเพื่อที่จะนำข่าวสารบทเพลงเพราะๆให้แฟนรายการในแต่ละพื้นที่ได้ติดตามรับฟังกันนะคะเมื่อสักครู่ผลงานเพลงเพราะๆนี่ก็สิเทน้องให้บอกนี
1: ่
0: สิได้เตรียมตัวเด้อพี่น้อง
1: สิได้ตั้งหลักทันว่างั้น
0: ของสีสเกตแฟนการสีสเกตนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคุณยายน้องณโมเพลงคลื่น
1: คลื่น
0: คลื่นนะคะ
1: บุรีรัมย์เรามีคลื่นไหม
0: แล้วนี่คลื่นสวทเนี่ยจ้ะ
1: นี่แหละคือคลื่นที่เราควรจะติดตามอยู่เสมอ
0: คุณกำลังจะบอกว่าอะไร
1: คลื่นนี้ไม่ทำให้หายเหงาไม่ทำให้เหงาไม่ทำให้เหงานะแล้วไม่ทำให้เกิดอาการวิงเวียนด้วย
0: ใช่
1: ฟังทีไรอารมณ์ดีดี
0: ม
1: าก
0: มีข่าวสารมาให้ติดตามกันเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวตั้งเพลงไว้ให้แม่บนเรียนที่รักเรียบร้อยแล้ว
1: เพลงอะไรนะ
0: เพราะรักปักใจของ

0: ุ่นเรื่อนใจเหรอแม่
1: ครับ
0: สักครู่นะแม่นะมาฟังข่าวกันก่อนช่วงนี้เด็กสมัยนี้จะติดจอกันเยอะพี่ดินจออะไรฉันจะถามฉันคิดว่าแล้วเธอจะต้องรู้เธอต้องถามฉันว่าทออะไรโทรศัพท์ไงจ๊ะ
1: อ๋อ
0: เด็กติ
1: ดจอมือถือ
0: ใช่เด็กสมัยนี้เขาเก่งกว่าเราเยอะพี
1: ่แสดงว่ามีของดีเขาจึงติด
0: ไม่คือบางทีว่าพ่อแม่สมัยเนี้ยเขาไม่ได้มีเวลาดูแลลูกหลาน
1: เออเขาโยนมือถือ
0: เขาก็โยนมือถือเครื่องนึงแล้วก็ฉลาดนะเด็กสมัยเนี้ยโยนปั๊บเล่นได้เลยอ่ะแล้วเก่งกับเราด้วยนะแอปพลิเคชันต่าง
1: ๆคนผู้สูงวัยยังเล่นไม่เป็นเลย
0: มันกดแอปนั่นแอปนี่นู่นนี่นั่นกดรู้กว่าเราอีกบางทีลองถามเขาดูสิเขาตอบเราได้นะเด็กน้อยสมัยนี้นะเออดังนั้นเขาบอกว่าเด็กไทยติดจอหนักเลยค่ะพบ 72.6% นะคะใช้หน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันน่ะดิฉันนำเรื่องนี้จากสสส.มาเลยนะซึ่งบอกว่าเด็กไทยเนี่ย 72.6% เนี่ยใช้จอเนี่ยนานเกิน1ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยท่านรองนายกท่านทรงสังเนี่ยเลยมอบให้ทางสสส.เนี่ยไปสรุปบทเรียนมาลดเวลาหน้าจอนะคะต้องบริการออกกฎเหล็กค่ะคุมเข้มอนาคตชาติซึ่งสสก็มีการจับมือกับดีอีแล้วนะคะสร้างเกราะป้องกันภัยสังคมตั้งแต่เด็กปฐมวัยนะคะสู่กลไกนโยบายนะคะปิดช่องว่างภัยเสี่ยงออนไลน์ซึ่งวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปเป็นประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยสสและกล่าวในที่ประชุมเนาะคณะกรรมการกองทุนนะคะว่าจากการที่สสเนี่ยเขาได้ดำเนินการเรื่องการป้องกันภัยออนไลน์เนาะพบเลยว่าคนไทยเฉลี่ยนะ 93.10 เนี่ยใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เวลาบนโลกออนไลน์เฉลี่ยสูงถึง7ชั่วโมงเลยนะ7ชั่วโมง54นาทีต่อวันเลยค่ะแล้วก็ขณะที่เด็กอายุ 0-2 ปีเนี่ยจำนวน 72.6% เนี่ยเขาใช้เวลาหน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบเนาะต่อพัฒนาการและสุขภาวะทุกมิติเลยค่ะเด็กไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะตั้งการถูกกลั่นแกล้งออนไลน์นะคะหรือว่าภัยคุกคามทางเพศนะคะรวมถึงติดพนันออนไลน์ด้วยนะซึ่งเกิดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพจิตใจนะคะภาวะหนี้สินในอิทธิพลของการโฆษณาและการซื้อขายผ่านสื่อออนไลน์นะคะแล้วยังทราบสร้างค่านิยมผิดทางสุขภาพด้วยนะโดยเฉพาะพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะก็ส่งผลให้เด็กเยาวชนเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็การป้องกันเด็กเยาวชนจากภัยออนไลน์เป็นเรื่องจำเป็นนะคะแล้วก็เร่งด่วนจึงมอบหมายทางสสส.เนี่ยสรุปประเด็นนะก็เสนอนะเกี่ยวข้องกับการลดเวลาหน้าจอนะของเด็กและเยาวชนค่ะเพื่อบริการงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็ต้องพิจารณาว่าต้องมีประเด็นใดเนี่ยจำเป็นต้องออกข้อกำหนดหรือว่าระเบียบเพิ่มเติมหรือไม่นะอันนี้ก็จริงๆนะพี่ตินเพราะว่าถือว่าเป็นเรียกว่าอุปกรณ์ที่มันจำเป็นกับบ้านเราในทุกชีวิตทุกวันนี
1: ้มีทุกคนเหมือนจะมีทุกเครื่อง
0: คนละหนึ่งเครื่องเป็นอย่างต่ำ
1: ทุกคนต้องมีหนึ่งเครื่องบางคนมีหลายเครื่องก็มี
0: เพื่อจะทำงาน
1: เพื่อจะทำงาน
0: เพราะว่าเครื่องนี้กำลังทำงานอยู่เครื่องนึงก็
1: แต่จริงๆบอกให้เด็กหยุดแต่ผู้ใหญ่ก็ยังเล่นอยู่แสดงว่าพฤติกรรมผู้ใหญ่อาจจะทำเป็นตัวอย่างให้เด็กที่ไม่ดีก็ได
0: ้ไม่คืออ
1: ยากให้ผู้ใหญ่ลดเล่นบ้าง
0: ไม
1: ่นะ
0: เราต้องดู
1: พาเด็กๆไปเล่นอย่างอื่นบ้าง
0: ใช่ไม่แต่
1: น่าจะดีกว่า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมการทำงานทุกวันเนี้ยดูที่ตัวเราดูที่ตัวเราเราใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากใช้โทรศัพท์มือถือเยอะมากเพราะสั่งงานเยอะมาก
1: นั่นน่ะสิ
0: แล้วต้องใช้โทรศัพท์เยอะมากในแต่ละวันนะคะไม่เว้นช่วงเลยค
1: ่
0: ะการใช้โทรศัพท์ในการทำงานเนี่ย
1: ขนาดเลิกงานแล้วยังทำอยู
0: ่ทำอยู่ค่ะ
1: ทำงานไม่มีวันหยุด
0: ผลิตโซเชียลกันตลอดค่ะ
1: นี่คือปัญหาของเทคโนโลยีทันสมัย
0: ซึ่งมันต้องตอบโจทย์คือมันถึงว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันต้องดูประเภทของการทำงานของแต่ละคนด้วยไง
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยคุณอย่าไปเหมารวมไม่ได้ว่าเฮ้ยคนนั้นใช้โทรศัพท์มากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยคุณต้องดูบริบทการทำงานของแต่ละอาชีพด้วย
1: แต่ละคน
0: ใช่ว่าแต่ละอาชีพมันต้องใช้โทรศัพท์มากน้อยขนาดไหนอย่างเราเป็นสื่อพี่ทางด้านของสื่อของพวกเราเนี่ยมันต้องใช้โทรศัพท์เยอะอยู่แล้วเพราะว่าแพลตฟอร์มมันเยอะทั้งสื่อ TikTok สื่อออนไลน์สื่อ Facebook สื่อทุกสิ่งอย่างที่เราจะต้องนำเสนอข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับฟังกันทุกแพลตฟอร์ม
1: คือผ่านทางมือถือ
0: ดังนั้นเนี่ย
1: ต้องทำส่งผ่านทางมือถือ
0: ไม่ใช่แค่เราจะวิทยุอย่างเดียวทุกวันนี
1: ้
0: มันมีสื่อต่างๆที่เราจะนำเสนอให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารของเราเนี่ยได้รับทราบกันให้ทั่วๆดังนั้นมันก็เลยต้องมีการใช้โทรศัพท์มือถือค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าก็จะพยายามนะพักสายตาพัก จอบ้าง
1: เ
0: พราะเราจ้องนานๆแล้วก็เหม
1: ือ
0: นใช่สมองนี่เหมือนมันบล็อกไปเลยอ่ะ
1: นั่นแหละ
0: มันจะต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างนะ
1: ก็ไปออกกำลังกายบ้างเนาะ
0: ใช่
1: พยายามกิจกรรมอย่างอื่น
0: คือ
1: พาลูกๆหลานๆไปเล่นกิจกรรมอื่นบ้าง
0: ใช่
1: นะอย่าพาแค่เล่นอย่างเดียวมือถือ
0: ล
1: ูกก็เล่นพ่อก็เล่นน้องก็เล่นพี่ก็เล่น
0: คือ
1: ทั้งบ้านเล่นกันหมดเลย
0: คือโทรศัพท์มือถือไม่มี
1: คุยกันใช้มือถืออยู่บ้านเดียวกันโทรหากันอยู่นั่นแหละ
0: หมายถึงบ้าน
1: ที่จะพูดคุยกันบ้าง
0: บ้านคุณหรือเปล่า คุยเอาตัวอย่างบ้านคุณหรือเปล่า แซวพี่ติ๋นไปฟังเพลงแม่
1: ครับผมเอาฟังเพลงก่อน
0: จ้ากลับมาพบกันในช่วงหน้า
1: ครับ

0: กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกับรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะคะโดยสำนักประจำวันที่2ค่ะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 15:00 นถึงประมาณถึง 17:00 นนะสองชั่วโมงกันเลยทีเดียวที่เราจะได้อยู่ด้วยกันกับ9จังหวัดอีสานตอนล่างนะที่จะเปลี่ยนหมุนเวียนงานมาแต่ละการให้พนักงานได้ติดตามรับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับสทบุรีรัมย์นะคะดิฉันโดยคุณสกุลผู้ดำเนินการแล้วก็มาพร้อมกับพี่ตินที่จะเข้าประโคนนะคะผู้จัดการร่วมนะวันนี้พี่ตินชั้นเทคนิคนะคะเวรวันนี้ก็เลยเชิญพี่ตินมาคุยกันดีกว่านะเพราะว่านานๆจะเจอกันทีใช่นะคะเมื่อสักครู่ผลงานเพลงเพราะจากแฟนรายการนะเพลงดวงใจนะจากหนุ่มโคกเขานะคะยังติดค้างแฟนรายการยังประมาณ 3-4 ปีต้องดูเวลาถ้าไม่ทันจริงๆต้องขออภัยนะแฟนรายการก็โทรเข้ามาทักทายกันอยู่นะหลายๆจังหวัดนะบางจังหวัดอาจจะไม่โทรเข้ามาน่าจะมีการทำภารกิจส่วนตัวกันอยู่นะพรุ่งนี้ก็ทางด้านของการทำเกษตรพี่ดินอาจจะไปดูท้องไร่ท้องนาไปดูน้ำดูท่าเพราะว่าเห็นหลายพื้นที่บอกว่าอะไรนะพี่ดินน้ำ
1: ช่วงนี
0: ้ไม่พอเหรอ
1: เป็นฤดูการเกษตรการทำนาเป็นหัวใจหลักนะ
0: จ้ะ
1: ซึ่งช่วงนี้อาจจะมีฝนเคลียร์ทิ้งช่วงแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอาจจะรอฟ้ารอฝนฝากฝึงถึงเทวดาฟ้าดิน ช่วยตกลงมาทุกท้องที่หน่อยเนาะ
0: ใช่
1: นะครับนะนาข้าวจะได
0: ้
1: เคลียร์ว่าเรียกอะไรงอกงามดี
0: ใช่
1: นะได้ผลผลิตสูง
0: ฟังจากหลายจังหวัดแฟนรายการที่ทำนาเนาะโทรเข้ามาเนี่ยและจังหวัดก็ประสบปัญหาเดียวกันคือฝนทิ้งช่วงเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยประสบการณ์คือพี่ดินเป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยถ้าฝนทิ้งช่วง
1: เขาบอกว่าต้องฉีด
0: ต้องยังไงอ่ะ
1: ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับจะได้ช่วยข้าวไม่ตายว่างั้น
0: เน
1: าะต้องฉีดแต่ต้องมีฮอร์โมนฉีดว่างั้นนะต้องไปดูว่ามีแบบไหนเนาะ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ถ้าเรารอน้ำอย่างเดียวคงไม่ไหวนะครับบางทีน้ำไม่มีแต่บางพื้นที่ที่มีคนชนประทานเนาะก็สามารถที่จะผันน้ำขึ้นไปได
0: ้
1: นะครับก็สามารถที่จะรอเลี้ยงได้แต่ถ้าไม่มีชนประทานก็ลำบากหน่อยเนาะนะครับนะรอฟ้ารอฝนนะก็อาจจะต้องรออีกนิดนึงนะครับนะ
0: ก็เป็นกำลังใจให้กันเน
1: า
0: ะ
1: เป็นกำลังใจกับการทำนา
0: ใช่ใช่ครับอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วเหลืออีกประมาณ8 นาทีพี่ดินมีการดิฉันมีข่าวสารมาในเรื่องของเช็ค8สัญญาณเตือนเสี่ยงโรคเบาหวานนั่นหลายท่านนะอาจจะยังไม่เป็นแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไหมดังนั้นเนี่ยคุณหมอเจตเนี่ยเตือนนะถึงค่าน้ำตาลสะสมจะเป็นปกติก็ยังเสี่ยงเป็นเบาหวานได้เพราะอะไรน้ำตาลสะสมปกติไม่ได้แปลว่าร่างกายจัดการน้ำตาลดี 100% นะคะโดยค่าน้ำตาลสะสมเนี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ 2-3 เดือนซึ่งบางคนเนี่ยเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินได้นะคะแม้น้ำตาลสะสมยังไม่หลุดเกณฑ์โดยสามารถเช็คสัญญาณโรคเบื้องต้นได้นะคะหากมีอาการเหล่านี้1พุงแข็งไหมกินของหวานแล้วง่วงไหมนะหิวบ่อยคอรักแร้ดำมีติ่งเนื้อเยอะขึ้นนะคะความดันนะคะกรีอัตรากรีสไตรด์สูงน้ำตาลตอนเช้าสูงผิดปกติแล้วก็เคยเป็นคนในครอบเคยมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะตัวเองในเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยก็คือตัวเองต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ยังไม่เป็นเบาหวานเนาะก็คือลดน้ำตาลน้ำหวานแล้วแป้งข้าวโดยเฉพาะในมื้อเย็นนะคะกินให้ครบ5 หมู่เนาะกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะนี่เรื่องราวข่าวสารที่เรามาฝากกันในรายการนี้ค่ะพี่ตินอีก7 นาทีจะหมดเวลาน่าจะเปิดเพลงแฟนรายการได้สัก2-3 เพลงได้อยู
1: ่ก็ขอบคุณไปถึงจังหวัดต่างๆที่ร่วมถ่ายทอดไปด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รับสัญญาณของเรา
1: จังหวัดอะไรบ้างนะ
0: ข้าวถอดอีสานด้านล่างนอกจาก
1: เก้าจังหวัด
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปเจอกับสทสุรินทร์นะคะ
1: สทสุรินทร
0: ์ใช่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการเนาะสวัสดีค่ะดิฉันเดียวจากคุณบอกกับพี่ตินที่เขาประโคนนะต้องจากลาไปแล้วพบกับรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อม3เกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อการเดินทาง3เกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิบูลย์ธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรวางแผนจัดทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโญ
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันที เบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการคิกออฟเดินหน้ายุทธการพิทักษ์เมืองพะเยามุ่งสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการคิกออฟการติดตามผลรีเอ็กซ์เรย์ณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลกิจกรรมครั้งนี้ขับเคลื่อนผ่านแนวทาง5 action ทำทันทีมุ่งเน้นให้หมู่บ้านและชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังค้นหาและคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยอำเภอเชียงคำได้เริ่มกระบวนการผ่านเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนพร้อมเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนพร้อมให้โอกาสผู้ที่คิดกลับตัวได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ของจังหวัดต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM ความถี่891 GHz ครับเอกพงศ์นพสกุลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับหลังข่าว 17:00 ทางสวทแห่งนี้แหละครับ 92.5 MHz AM 891 GHzร้อยเรื่องมาเล่าก็มีเรื่องราวหลากหลายที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังซึ่งก็ช่วงนี้เรานำเสนอกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลอยู่นะครับแต่ช่วงแรกนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมอยากจะนำสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับมานำเสนอท่านผู้ฟังก่อนเนื่องจากว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาประสบกรณิกรชาวไทยก็คงจะมีความรู้สึกเดียวกันนะครับเราได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ในช่วงเช้าตรู่วันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าก็เลยจะนำเสนอสารคดีพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาหลังจากจบสารคดีชุดนี้แล้วเราจึงจะมาติดตามกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลกันครับ
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลป ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเคราพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเคราทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

0: ้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่จบไปนั้นเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับและในช่วงนี้ผมขอนำกฎแห่งกรรมนะครับเป็นเรื่องราวจากหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียนพิบูลมานำเสนอกันครับวันนี้เราจะนำเสนอตอนที่มีชื่อว่าผลแห่งความเมตตากรุณาเราไปติดตามรับฟังกันจากคุณชัยศิลป์คนคล่องได้เลยครับ

วันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับจดหมายมีข้อความบันทึกส่งมาจากจังหวัดธนบุรีผู้บันทึกได้เล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งได้ประสบเหตุการณ์โดยบังเอิญเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาแล้วก็คิดว่าเหตุบังเอิญในทางพุทธศาสนาคงไม่มีเพราะทุกอย่างย่อมจะเกิดขึ้นจากผลแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วคงจะเข้าในบทเรื่องของกรรมเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมีผู้ส่งบันทึกมาปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ก็เป็นที่น่าเสียดายและเป็นเรื่องที่น่าคิดการที่มีจิตใจสงสารได้แผ่เมตตาแก่สัตว์เล็กๆ เกือบไม่มีความหมายมองเห็นแล้วว่าไม่สำคัญไม่นึกว่าผลจะตอบแทนได้อย่างไรแต่บางครั้งก็เกิดผลมากมายเกินความรู้สึกอย่างคิดไม่ถึงทำกรรมดีผลก็ออกมาในทางดีเป็นตัวอย่างที่น่าคิดเรื่องหนึ่งในข้อความบันทึกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดดุสิตารามหรือเสาประโคนอยู่ที่บางยี่ขันธนบุรีได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านคหบดีผู้หนึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดเวลาเดินทางโดยรถขนส่งสายเหนือในบ่ายก่อนจะถึงวันงานหนึ่งวันเพื่อให้ทันสวดมนต์เช้าโดยไปค้างคืนที่นครราชสีมาวันเดือนปีผู้บันทึกไม่ได้บอกมาบ่ายวันนั้นท่านได้โดยสารรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่สถานีขนส่งสายเหนือเพื่อต่อรถโดยสารเดินทางไปนครราชสีมาระหว่างที่รถแท็กซี่ออกจากวัดมาได้ไม่นานท่านก็มองไปเห็นที่กลางถนนข้างหน้ามีปูนาตัวขนาดใหญ่กำลังยืนจังก้าชูก้ามอยู่ตรงกลางถนนท่านตาไวเห็นสัตว์ตัวเล็กๆเครื่องน้ำเครื่องบกทำเช่นนั้นก็เอ็นดูเกิดความสงสารว่าจะถูกรถที่ผ่านไปมาทับตายจึงขอร้องให้คนขับหยุดรถข้างถนนแล้วท่านก็ลงไปต้อนให้ปูตัวนั้นลงน้ำในคูข้างทางเพื่อให้พ้นจากภัยอันตรายแต่ปูตัวนั้นทำท่าไม่ยอมให้ต้อนลงข้างทางง่ายๆอย่างท่านคิดท่านพยายามต้อนไปทางซ้ายมันก็วิ่งชูก้ามหนีไปทางขวาถ้าต้อนไปทางขวามันก็วิ่งหนีไปทางซ้ายเหมือนเล่นเอาเถิดระวังพระกับปูนากว่าจะต้อนมันลงน้ำข้างถนนได้ก็เล่นเอาท่านเหนื่อยและเสียเวลาไปหลายนาทีภิกษุรูปนั้นเมื่อเห็นว่าปูลงน้ำอยู่ในคูเรียบร้อยเป็นที่ปลอดภัยแล้วท่านก็กลับขึ้นรถแท็กซี่เดินทางต่อไปเมื่อไปถึงสถานีขนส่งสายเหนือท่านจึงไปถามพนักงานว่ารถที่จะไปนครราชสีมาจะออกเมื่อไหร่พนักงานที่สถานีขนส่งได้บอกว่ารถเดินทางไปนครราชสีมาเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้เพิ่งจะออกจากสถานีไปครู่นี้เองยังมองเห็นไวๆท่านทราบเช่นนั้นก็อ่อนใจกลัวจะผิดนัดไปไม่ทันงานแต่แล้วก็ถามพนักงานว่าจะมีรถอะไรไปอีกไหมอาตมาจะต้องไปสวดมนต์ฉันเช้าวันพรุ่งนี้ให้ทันไม่เช่นนั้นก็จะเกิดเสียหายแก่อาตมาได้เพราะรับนิมนต์แล้วไม่ไปพนักงานบอกว่าถ้าท่านจะไปจริงๆจำเป็นต้องไปรถอุดรหนองคายแต่สายนี้เพียงแต่ผ่านถนนรอบนอกไม่แวะเข้าในตัวเมืองต้องต่อรถอีกทอดหนึ่ง

เมื่อไม่มีทางเลือกดีกว่านี้ท่านก็จำเป็นตกลงโดยสารรถผ่านไปลงปากทางที่จะเข้าเมืองนครราชสีมาต่อมาไม่นานรถที่ท่านโดยสารก็ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายเหนือมุ่งตรงไปภาคอีสานเมื่อรถวิ่งมาไม่นานนักก็มองเห็นข้างหน้ามีผู้คนมุงดูอย่างชุลมุนเมื่อรถวิ่งเข้าไปใกล้ก็มองเห็นรถโดยสารคันหนึ่งคว่ำอยู่ข้างทางเมื่อเห็นสภาพของรถแล้วก็นึกว่าคงจะมีผู้บาดเจ็บล้มตายกันบ้างเห็นมีคนกำลังยกร่างคนบาดเจ็บถ่ายรถไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดส่วนคนบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆก็ยืนอธิบายถึงวินาทีที่ใจหายใจคว่ำให้ผู้ที่ยืนมุงฟังด้วยความรู้สึกตื่นเต้นในชีวิตเมื่อรอดตายมาเหมือนได้เกิดใหม่ส่วนคนขับรถขนองมือก็ถือโอกาสที่คนกำลังชุลมุนช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บรีบตะเกียกตะกายออกจากรถหลบหนีไปส่วนผู้เสียชีวิตก็ลำเลียงไว้ริมถนนหาผ้าและเสื่อมาปิดร่างที่จบชีวิตเพราะอุบัติเหตุกันความอุจาตากว่าจะลำเลียงไปฝากไว้วัดตำรวจทางหลวงต้องเสียเวลาทำงานหนักกว่าจะเสร็จผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแข้งขาหักก็ร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดทั้งเด็กผู้ใหญ่หญิงและชายทำให้ผู้ที่มีจิตใจเป็นปกติไม่ใช่พวกนักฉวยโอกาสคอยฉกชิงทรัพย์สินในยามทุกยากของผู้อื่นเมื่อได้พบเห็นก็พลอยสงสารเศร้าสลดใจไปด้วยเมื่อนึกถึงญาติพี่น้องลูกหลานพ่อแม่สามีหรือภรรยาที่อยู่ทางบ้านของผู้โดยสารทุกคนไม่มีใครรู้ว่าญาติพี่น้องของตนได้รับอุบัติเหตุเมื่อรู้ก็คงจะตกใจเสียใจซึ่งบางคนเมื่อได้ทราบว่าญาติของตนต้องมาเสียชีวิตลงสดๆร้อนๆในระหว่างเดินทางเพราะเกิดอุบัติเหตุทุกคนต้องใจหายต้องร้องไห้เสียน้ำตาเสียกำลังใจไม่โดนกับผู้ใดก็ไม่รู้ว่าทุกข์เพียงใดเพราะเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเพราะทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ต่างก็เป็นที่รักของญาติพี่น้องพ่อแม่ด้วยกันทุกคนเพียงแต่มากน้อยเท่านั้นเมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้เห็นสภาพของผู้ป่วยแล้วก็ต้องหวนมานึกถึงปู่ตัวนั้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าผลของความเมตตานี้ทำให้ท่านได้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เพราะปรากฏว่ารถโดยสารคันนั้นคือคันที่พระภิกษุมาไม่ทันเนื่องจากท่านมัวแต่ต้อนปูลงน้ำรถจึงออกมาก่อนซึ่งเป็นคันเดียวกันบันทึกนี้ข้าพเจ้าได้รับมาจากคุณวิเชียน196บ้านช่างหล่อจังหวัดธนบุรีและคิดว่าเป็นผลบังเอิญทางพระว่ากรรมดีเกิดขึ้นจากการแผ่เมตตาธรรมจึงได้เกิดแคล้วคลาดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องน่าคิด

ข้าพเจ้าได้รับทราบเหตุการณ์บังเอิญเช่นนี้มาจากหลายทางก็ได้พิจารณาดูแล้วเห็นได้ว่าเหตุบังเอิญทำให้รอดพ้นภัยอันตรายมาได้ส่วนมากเกิดขึ้นแก่ท่านที่มีเมตตากรุณาเกิดบุญกุศลได้ช่วยให้พ้นภัยอันตรายบันทึกอีกฉบับหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าควรแก่การเข้าในชุดกฎแห่งกรรมได้เช่นกันในข้อความบันทึกเล่าว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงใหม่ๆเป็นเวลาที่ประเทศไทยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคยิ่งของที่ทำจากต่างประเทศก็ยิ่งหายากการคมนาคมไม่สะดวกเพราะรถไฟได้รับความเสียหายถูกทำลายในเวลาสงครามสะพานรถไฟที่ชุมทางบ้านดาราถูกระเบิดเสียหายยับเยินยังไม่สามารถจะซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยได้เพียงใช้ชั่วคราวเพราะยังขาดวัตถุดิบเวลานั้นผมมีอายุเพียง17ปีความรู้จบเพียงม.6และยังไม่มีงานอาชีพเป็นล่ำเป็นสันแม่เห็นว่าผมอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรอยู่ว่างๆก็อยากจะให้ผมรู้จักหัดทำการค้าขายทำมาหากินเป็นอาชีพบ้างจึงออกเงินทุนให้ผมจำนวนหนึ่งเพื่อทำการค้าแนะให้ผมซื้อพวกปลาเค็มปลาย่างนำขึ้นรถไฟไปขายทางภาคเหนือแล้วให้ซื้อของภาคเหนือมาขายบ้านเรามีหอมกระเทียมเป็นต้นให้สืบดูราคาบ้านเราว่าขายเท่าไหร่แล้วหัดคิดดูหากมีอะไรพอจะหากำไรได้มากก็ให้ฉวยโอกาสซื้อมาทางภาคเหนือก็เหมือนกันหากมีอะไรขาดแคลนราคาสูงก็ให้จดจำไว้แล้วมาสืบราคาดูถ้าเห็นมีกำไรก็ซื้อไปขายเพื่อหากำไรต่อไปทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ต้องเสียเวลานับแต่ผมเริ่มขึ้นล่องทางภาคเหนือทำการค้าแบบขายไปซื้อมาอย่างแม่สอนรู้สึกว่ากำไรงามพอดูคุ้มค่าเหนื่อยและเสียเวลาทั้งเกิดความสนุกด้วยแต่รถไฟเดินเพียงวันละ2เที่ยวขึ้นและล่องเท่านั้นเพราะขาดแคลนหัวรถจักรและรถตู้มีไม่พอฉะนั้นคนจึงอัดแอร์เบียดกันไม่มีทั้งที่นั่งและที่ยืนเพราะคนโดยสารมีมากกว่าจะบรรจุได้ผมกับเพื่อนก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาส่วนสินค้าของผมก็อยู่ในตู้ตอยอข้างล่างผมกับเพื่อนก็นั่งบนหลังคาคอยระวังของไปพร้อมด้วยเพราะพวกตีนผีมันคอยถีบของตกรถไฟเสมอคนชั่วคอยหากินทางทุจริตมีมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันไปทุกเที่ยวเสมอในเที่ยวนั้นผมกับเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่บนหลังคารถไฟหลังจากเราพักที่สถานีพิษณุโลกซึ่งรถไฟยังไม่ออกขณะที่เรากำลังกินข้าวอยู่นั้นผมก็มองเห็นชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40กว่าแต่งกายเป็นชาวนากำลังนั่งกินข้าวบนหลังคารถเช่นกันเห็นแกกินข้าวคลุกน้ำพริกแดงก็รู้สึกสงสารเรามีปลาย่างอยู่2ไม้เรา2คนกินไม้เดียวก็พอเหลืออีกไม้หนึ่งผมก็เอาไปให้ชายผู้นั้นบอกว่าคุณลุงครับลองทานปลาย่างของผมสิครับอร่อยมากผมเอาไปขายภาคเหนือขายดีมีคนชอบมากขายหมดผมขยักไว้สำหรับกินเพียง2ไม้เท่านั้นครั้งแรกคุณลุงผู้นั้นไม่ยอมรับเพียงแต่กล่าวคำขอบใจเท่านั้นผมต้องอ้อนวอนว่ากรุณารับไว้กินเถิดครับถ้าไม่รับผมก็ไม่สบายใจผมเป็นคนเคารพผู้ใหญ่ตามที่พ่อแม่เคยสั่งสอนให้รู้จักผู้ใหญ่ผมให้ความเคารพนอบน้อมอ่อนน้อมฐานะเป็นผู้ใหญ่มิได้ดูถูกหรือเห็นเป็นชาวนาจนๆกินข้าวกับน้ำพริกแดงเมื่อพ่อลุงเห็นผมตั้งใจให้ด้วยความสุจริตก็รับไว้เรากินข้าวและสนทนากันผมรู้สึกว่าพ่อลุงคนนี้ไม่ใช่ชาวนาธรรมดาเป็นผู้มีความรู้สูงเมื่อซักถามผมว่าไปไหนมาผมก็เล่าถึงแม่ผมให้หัดค้าขายโดยออกทุนให้ผมไปซื้อปลาย่างปลาเค็มขึ้นรถไฟไปขายที่ภาคเหนือแล้วก็ซื้อพวกหัวหอมกระเทียมลงมาขายภาคเราพอจะมีกำไรคุ้มค่าเหนื่อยพ่อลุงได้ฟังก็หัวเราะฮึ่ด้วยอารมณ์ดีซักถามถึงการศึกษาที่อยู่ของพ่อแม่ผมและอาชีพทางบ้านผมก็เล่าตามความจริงพ่อลุงพยักหน้ารับฟังด้วยความสนใจแล้วก็พูดขึ้นว่ายินดีมากที่เธอหากินในทางสุจริตหัดค้าขายแต่อายุยังไม่มากต่อไปก็คงชำนาญขึ้นคงเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าน้อยนักคนไทยเราที่อายุเท่านี้จะรู้จักออกมาหากินทางค้าขายส่วนตัวทั้งใจดีมีเมตตาด้วยแล้วพ่อลุงก็ให้ศีลให้พรผ
ผมก็ยกมือพนมไหว้รับศีลรับพรจากพ่อลุงด้วยความเคารพนับถือสักครู่หนึ่งก็มีเรื่องเอะอะเกรียวกราวกันอยู่ข้างล่างพ่อลุงหันไปทางเสียงอย่างสนใจแต่ผมไม่สนใจอะไรมากนักเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแต่ทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับผมวิ่งขึ้นมาบนหลังคารถมาถึงที่ผมนั่งอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรกันชายหนุ่มทำหน้าตาเลิกลักท่าทางจะวิ่งต่อไปแต่กลับถอดรองเท้าที่ใส่อยู่ทิ้งไว้ตรงหน้าผมคล้ายทำท่าจะให้ผมเมื่อหันมาเห็นตำรวจแต่งเครื่องแบบจ่านาย10กับพลตำรวจปีนขึ้นมาตามจับแกก็เลยวิ่งโหนกลางตอนหลังคาต่อกันโดดหนีลงจากรถไฟไปและปรากฏว่าพอลงไปถึงก็ถูกตำรวจจับตัวไว้ได้เพราะตำรวจได้ล้อมรถไฟไว้แล้วตำรวจช่วยกันค้นในตัวหาของกลางในตัวคนร้ายไม่รู้ว่าผู้ร้ายเอาไปโยนทิ้งไว้ที่ไหนแต่แล้วจ่านาย10กับพลตำรวจอีกผู้หนึ่งโดดขึ้นมาบนหลังคารถมองมาที่ผมนั่งอยู่กับเพื่อนทำให้ผมใจไม่ดีตำรวจทั้งสองนายไม่ได้พูดจาอะไรตรงมาก็รวบจับตัวผมกับเพื่อนไว้เมื่อเราถูกตำรวจจับไม่ทันรู้ตัวก็ตกใจมากแทบสิ้นสติเพราะเกิดมาแต่ท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยทำผิดอะไรถึงกับถูกจับกุมเช่นนี้ผมคิดว่าเขาสงสัยว่าผมคงเป็นพวกเดียวกับคนร้ายล้วงกระเป๋าผมกับเพื่อนกำลังจะถูกเป็นผู้ต้องหาผมเองกลัวจนตัวสั่นขวัญเสียหมดนึกอะไรไม่ออกได้แต่ถามเสียงสั่นปากสั่นเหมือนกำลังจะเป็นไข้ว่าจับผมทำไมผมทำอะไรผิดตำรวจไม่พูดอะไรกับผมเลยทำให้ผมเสียกำลังใจนึกถึงเงินที่พกอยู่ในตัวหลายพันบาทที่เหลือจากซื้อของมาขายผมกลัวว่าตำรวจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเงินได้มาทางทุจริตผมไม่รู้จะแก้ไขให้หลุดพ้นความผิดได้อย่างไรผมนึกแช่งด่าไอ้คนร้ายที่มันมาหยุดที่ตรงหน้าผมทำท่าคล้ายจะมอบอะไรให้และถอดรองเท้าไว้ตรงหน้าผมแล้วก็วิ่งหนีไปเลยทำให้คนเกิดสงสัยว่าผมเป็นพวกเดียวกับผู้ร้ายทั้งรูปร่างเสื้อผ้าที่ผมสวมใส่ก็มีชุดเดียวไม่มีเปลี่ยนเพราะต้องปีนไปขึ้นนั่งบนหลังคารถไฟมันจึงขาดความสะอาดเรียบร้อยไปมากทำให้สภาพใกล้กับผู้ร้ายเข้าไปผมไม่รู้จะแก้ไขตัวเองให้พ้นข้อหาได้อย่างไรจนปัญญาก็ได้ยินเสียงพ่อลุงร้องบอกไปอย่างไม่พอใจว่าหยุดก่อนเอาข้อหาอะไรมาอ้างเพื่อจับเด็กสองคนนี้เด็กสองคนนี้เขาไม่ได้ทำผิดอย่าจับสุ่มสี่สุ่มห้าทำให้ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนจะทำอะไรขอให้พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อนทำอย่างนี้ก็เสียชื่อตำรวจหมดจ่าในสิบผู้นั้นชะงักอยู่ครู่หนึ่งแล้วมองดูพ่อลุงที่แต่งตัวเป็นชาวนาผู้นั้นอย่างไม่พอใจแล้วก็ไม่นึกว่าชายชราผู้นี้จะพูดจาโอหังอ้างเหตุผลเช่นนี้จ่าในสิบผู้นั้นพูดอย่างอารมณ์เริ่มจะเสียว่านี่ไม่ใช่ธุระอย่ามายุ่งพูดแล้วจ่านาย10ก็ล้วงเอากุญแจมือออกมาทำท่าจะใส่ข้อมือทำให้ผมตกใจจนขวัญบินคิดว่าเป็นตายอย่างไรผมไม่ยอมใส่กุญแจมือผมกลัวกุญแจมือตำรวจจนแทบจะเป็นบ้าคิดว่าคนที่ไม่มีความผิดถูกใส่กุญแจมือต้องซวยแน่ถ้าผมถูกจับใส่กุญแจมือไปพบคนรู้จักผมคงขายหน้าเขาแย่ผมนึกถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะทุกคนไม่รู้ว่าผมกำลังจะถูกจับใส่กุญแจมือทั้งที่ผมไม่มีความผิดผมมองดูหน้าเพื่อนซึ่งขาวซีดไม่มีสีเลือดคงกลัวจนขวัญหนีดีฟอร์ผิดคิดว่าสภาพของผมก็ไม่ผิดกับเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าเราบริสุทธิ์นอกจากผีสางเทวดาเท่านั้นนึกอะไรได้ในใจผมก็ขอให้ผีสางเทวดาช่วยเหลือผมนึกถึงพระหลวงพ่ออะไรต่ออะไรเจ้าพ่อองค์ใดที่ศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ผมจะนึกได้ผมก็ร้องเชิญเรียกอยู่ในใจขอให้ท่านรีบมาช่วยผมโดยเร็วเพราะผมจนปัญญาแล้วสมองมันปั่นป่วนยุ่งไปหมดแต่ที่สุดก็คิดจะสะบัดหลุดแล้ววิ่งหนีแต่ก็มองไม่เห็นทางรอดทั้งไม่รู้จะไปทางไหนทิศไหนทั้งจะทำให้เขาแน่ใจว่าผมคงเป็นผู้ร้ายแน่จึงได้วิ่งหนีกำลังความคิดสับสนปั่นป่วนมองเห็นความหมดหวังกำลังคิดหมดอาลัยต่อชีวิตปล่อยตามบุญตามกรรมเพราะหมดทางที่จะขัดขืนเจ้าหน้าที่ผมหมดอะไรตายอยากในชีวิตต่อไปกำลังจะปล่อยให้ตำรวจสวมกุญแจมืออยู่แล้วก็ได้ยินเสียงพ่อลุงพูดขึ้นเสียงดังอย่างผู้มีอำนาจเด็ดขาดว่าหยุดนี่เด็กของอ้วพวกลือทำอย่างนั้นไม่ได้อ้วขอสั่งเป็นเด็ดขาดจ่านาย10และพลตำรวจสะดุ้งทันใดนั้นพ่อลุงก็ได้ล้วงบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวตำแหน่งข้าราชการซึ่งผมก็ไม่เห็นเพียงแต่เดา
เพราะผมเองก็ตื่นเต้นกลัวลนลานแล้วพ่อลุงก็ยื่นบัตรให้จ่านายสิบผู้นั้นดูทันใดเมื่อจ่านายสิบได้เห็นบัตรประจำตัวพ่อลุงก็รีบตบเท้ายืนระวังตรงยกมือขึ้นแตะกระบังหมวกพลตำรวจก็รีบทำตามทันทีไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นใครเพราะไม่ได้ดูบัตรเมื่อจ่านายสิบคำนับพ่อลุงแล้วก็ยื่นบัตรลงไปให้นายร้อยโทผู้ควบคุมตำรวจอยู่ข้างล่างเมื่อรับบัตรจากจ่าแล้วนายร้อยตำรวจโทก็รีบตบเท้าระวังตรงยกมือขึ้นแตะกระบังหมวกอยู่ข้างล่างแล้วส่งบัตรคืนขึ้นมาแล้วสั่งถอนกำลังตำรวจลงจากหลังคารถคุมจำเลยที่ล้วงกระเป๋าออกไปข่าวว่ามีผู้เห็นของกลางที่ผู้ร้ายโยนไว้ระหว่างวิ่งหนีจึงเป็นอันจับได้พร้อมทั้งของกลางสำหรับผมกับเพื่อนเป็นอันว่าสิ้นเคราะห์ไปทีระหว่างการโต้ตอบของพ่อลุงกับจ่าตำรวจนั้นเขาพูดอะไรกันบ้างผมก็จำไม่ได้หมดเพราะผมกลัวจะถูกจับใส่กุญแจมือจนตัวชาไปหมด

ความรู้สึกเหมือนฝันร้ายแล้วก็ตื่นจากความฝันร้ายกลายเป็นดีแต่เมื่อนึกถึงทีไรผมก็อดหวาดสะดุ้งกลัวไม่ได้ผมอยากจะเข้าไปกราบเท้าพ่อลุงสักร้อยครั้งคิดว่ายังไม่สมกับที่ท่านได้กรุณาช่วยเหลือผมกับเพื่อนพากันไปกราบขอบคุณท่านโดยเพียงแค่ยกมือไหว้เท่านั้นเพราะบนหลังคารถคงไม่มีโอกาสให้เราก้มลงไปกราบได้ท่านก็เพียงบอกว่าไม่ต้องขอบบุญขอบคุณอะไรหรอกเพราะเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่บริสุทธิ์เราก็เป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดคิดชั่วจึงควรแก่การช่วยเหลือแม้ผมอยากจะทราบชื่อท่านใจจะขาดแต่ผมก็ไม่กล้าละลาบละล้วงถามเพียงแต่ท่านช่วยให้ผมรอดพ้นจากการใส่กุญแจมือเท่านั้นก็เป็นบุญคุณหนักยิ่งกว่าภูเขาแล้วฉะนั้นผมจึงไม่รู้นามของท่านผู้มีพระคุณนับแต่ครั้งเมื่อผมอายุได้เพียง17ปีผมไม่เคยพบหน้าท่านอีกเลยและผมยังระลึกถึงพระเดชพระคุณของท่านอยู่เสมอแต่ผมก็ยังมืด8ด้านยังไม่มีโอกาสรู้จักนามของท่านและอยู่ที่ไหนยังเป็นสิ่งที่ลึกลับตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับผมนายสำรวมวรรณดิลกปัจจุบันนี้อยู่ร้านค้าไม้โชคไพศาลเลขที่291/1ถนนริมน่านตำบลตะพานหินจังหวัดพิจิตรหากท่านผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งที่เคยช่วยเด็กอายุ17ไว้ในครั้งนั้นกรุณาบอกให้ผมทราบที่อยู่และนามของท่านด้วยจะเป็นที่เคารพนับถือของผมและผมยังไม่ลืมที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านตลอดมาและในชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนตามข้อความบันทึกของคุณสำรวมวรรณดิลกก่อนเขียนข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาในข้อความบันทึกก็เห็นว่าในสมัยนั้นยังมีข้าราชการผู้ใหญ่ที่ได้ปลอมแปลงให้เข้ากับภูมิประเทศทำตนเป็นชาวบ้านธรรมดาปะปนคลุกคลีอยู่ในหมู่สามัญชนทั่วไปเพื่อจะได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการแม้จะได้รับความทุกข์ยากลำบากต้องเสี่ยงภัยอันตรายเพียงไรท่านก็ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเพราะเห็นแก่ความสงบสุขส่วนรวมและราชการเป็นใหญ่แม้ข้าพเจ้าจะไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นคือผู้ใดก็ดีการปฏิบัติงานของท่านเช่นนี้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญยิ่งเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมีจิตใจสะอาดเป็นคนดีเห็นอกเห็นใจคนบริสุทธิ์ทั่วไปในยุคปัจจุบันนี้เป็นบุคคลที่ชาติต้องการให้มีมากข้าพเจ้าจึงขอเก็บเรื่องของท่านผู้นี้ไว้ในกฎแห่งกรรมต่อไป

านผู้ฟังครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนผลแห่งความเมตตากรุณานำเสนอโดยคุณชัยศิลป์คนคล่องจบลงบริบูรณ์แล้วนะครับร้อยเรื่องมาเล่าในสัปดาห์หน้าจะนำกฎแห่งกรรมตอนอะไรมานำเสนอต่อต้องติดตามกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้กับรายการร้อยเรื่องมาเล่าสวัสดีครับ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อคณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถือกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ปฏิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM คำที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้บุรีรัมย์เปิดศึกต้องกล้ามวยไทยครั้งที่5เวทีสร้างนักชกเยาวชนสู่ระดับอาชีพบุรีรัมย์รวมใจปลูกต้นไม้สืบสานศาสตร์พระราชาฟื้นฟูผืนป่าสู่ความยั่งยืนวิทยาเทคนิคบุรีรัมย์นำร่องกิจกรรมโอเวกพลัส4อาชีวะอาสาซ่อมได้สร้างได้ช่วยได้จริงช่วยประชาชนลดค่าไฟฟ้ากรมวิชาการแพทย์ผุดแอปคัดแยกเห็ดไทยสกัดป่วยตายจากเห็ดพิษหลังพบผู้ป่วยทะลุ 1.2 หมื่นราย ผอ.ศูนย์ข่าวสารสหการไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสหการชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิด73เรื่องตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศข่าวบริการราคาประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะบุรีรัมย์เปิดศึกต้นกล้ามวยไทยครั้งที่5เวทีสร้างนักชกเยาวชนสู่ระดับอาชีพวันที่20มิถุนายน2569ณโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ในภูสิทธิ์เล็กวิทยากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันต้นกล้ามวยไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่5โดยมีคณะผู้บริหารอบจ.บุรีรัมย์สมาชิกสภาอบจ.ผู้แทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าค่ายมวยและประชาชนร่วมงานอย่างคึกคักการจัดการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์และชมรมกีฬามวยจังหวัดบุรีรัมย์โดยจัดรูปแบบการแข่งขันแบบมวยรอบโดยเฟ้นหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะหมุนเวียนจัดตามอำเภอต่างๆรวมทั้งหมด7ครั้งในครั้งนี้เป็นครั้งที่5วัตถุประสงค์ของการจัดงานส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาพัฒนาทักษะทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่ระดับอาชีพปลูกฝังความรักและความสนใจในศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อสร้างนักกีฬามวยไทยรุ่นใหม่ของจังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นนายภูสิทธิ์เล็กอุดากรนายกองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวย้ำว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้พวกเขาก้าวสู่เส้นทางนักกีฬามวยไทยอาชีพในอนาคตพร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกทั้งยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดบุรีรัมย์ในระดับประเทศและระดับโลก วิลัมรวมใจปลูกต้นไม้สืบสานศาสตร์พระราชาฟื้นฟูผืนป่าสู่ความยั่งยืนซึ่งงานประมงจังหวัดวิลัมนำโดยนายสุทธิวุฒิแก่นทองประมงจังหวัดวิลัมพร้อมด้วยนางชุติมาโพแสงหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจปลูกด้วยรักสืบสานศาสตร์พระราชาพลิกฟื้นผืนป่าสู่ความยั่งยืนเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2569โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดวิลัมเป็นประธานในพิธีณป่าชุมชนบ้านจานตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติพร้อมทั้งเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสาระสำคัญของกิจกรรมเพื่อร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสืบสานศาสตร์พระราชาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาปลูกฝังจิตสำนึกการรักสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความร่วมมือและความตั้งใจของทุกฝ่ายที่มุ่งหวังให้พื้นป่าชุมชนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนให้กับคนบุรีรัมย์และคนไทยทั้งประเทศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์นำร่องกิจกรรมโอเบกพลัส4อาชีวะอาสาซ่อมได้สร้างได้ช่วยได้จริงช่วยประชาชนลดค่าไฟฟ้าวันที่20มิถุนายน2519วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์นำโดยนายวรงค์แก้วบนเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วยนายสมัครณรินทร์รัมย์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาและนายเดชาธรยินยงชาติหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังร่วมกับคณะครูบุคลากรและนักศึกษากลุ่มแกนนำลงพื้นที่เขตตัวเมืองจังหวัดลำจัดกิจกรรมนำร่องโอเวกพลัส4อาชีวะอาสาซ่อมได้สร้างได้ช่วยได้จริงภายใต้โครงการอาชีวะอาสาช่วยประชาชนลดค่าไฟฟ้าที่ดังกล่าวมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนด้านการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในครัวเรือนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่จริงให้นักเรียนนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพควบคู่กับการปลูกฝังจิตสาธารณะและคุณธรรมอัตลักษณ์ตามกรอบการพัฒนาของวิทยาลัยการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการนำร่องที่สะท้อนบทบาทของอาชีวศึกษาในการเป็นกำลังสำคัญของสังคมทั้งด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผุดแอปคัดแยกเห็ดไทยสกัดป่วยตายจากเห็ดพิษหลังพบผู้ป่วยทะลุ 1.2 หมื่นรายด็อกเตอร์นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าในแต่ละปีประเทศไทยจะมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคตั้งแต่ปี2565ถึง2569พบผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษกว่า 12,000 กว่ารายโดยพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุสำคัญเกิดจากการจำแนกเห็ดผิดชนิดดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดขึ้นภายใต้ชื่อคัดแยกเห็ดไทยซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อช่วยประชาชนคัดกรองและจำแนกชนิดเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ในเบื้องต้นทั้งนี้แอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยมีฟังก์ชันสำคัญได้แก่ระบบสแกนเห็ดแบบเรียลไทม์ระบบตรวจจับภาพคู่มือข้อมูลเห็ดพิษระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศสำหรับแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงและ AI แชทบอทสำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับเห็ดพิษช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มความรวดเร็วในการเฝ้าระวังภัยสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการบริโภคเห็ดพิษดร.นายแพทย์สราวุฒิกล่าวย้ำว่าประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบชนิดเห็ดและประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นได้ อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ผลจากแอปพลิเคชันเป็นข้อมูลอ้างอิงเพียงอย่างเดียวในการยืนยันความปลอดภัยของเห็ดควรหลีกเลี่ยงการเก็บหรือรับประทานเห็ดป่าที่ไม่รู้จักชนิดหรือไม่มั่นใจหากรับประทานเห็ดแล้วมีอาการผิดปกติให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีผอ.ศูนย์ข่าวสารสกันไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสกันชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสกันไทยกัมพูชา JIC กล่าวถึงกระแสความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ในข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 หรือกริปเพนจะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการปฏิบัติส่วนที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่เป็นการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของชาติการที่ประชาชนไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีการดำเนินการรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิด73เรื่องตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศนางสาวปอทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนางสาวพระเรกล่าวว่าผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2519พี่ประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้ปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตทั้งนี้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงถึง 93.26% พร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟงดูซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2519มีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามาแล้วรวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จแล้ว5เรื่องระหว่างการดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บริการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากนโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสผิดกฎหมายผ่าน LINE @ทัฟฟี่ฟงดู
2: ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพิกัดและใบอนุญาตผ่านระบบ MCGIS ทางเว็บไซต์ cannabis.dtam.mops.go.th หรือผ่านซุปเปอร์แอปหมอพร้อมซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งร้านค้าแปลงปลูกและวันหมดอายุใบอนุญาตรวมถึงสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะซึ่งงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ขายท่อตลาดรูปพันธ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้รับทดแทนแล้วและหมดความจำเป็นใช้งานจำนวน2รายการประเภทรถยนต์กระบะบรรทุกดีเซลขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแคปจำนวน2คันด้วยวิธีการประมูลด้วยวาจาในวันที่23มิถุนายน2569ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ได้ที่224/15ซอยจิระ13ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นดูสภาพรถยนต์หน้าอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์เวลา 9:31 นถึง 10:00 นลงทะเบียนเข้าสู้ราคาด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 10:01 นเป็นต้นไปและจะดำเนินการประมูลราคาณห้องประชุมชั้นสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข044613797-8ต่อ336ในวันและเวลาราชการสคบขอเตือนผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารกระป๋องควรตรวจสอบอย่างรอบคอบดังนี้กระป๋องต้องไม่บุบหรือมีรอยแตกตรวจสอบวันหมดอายุให้ชัดเจนฉลากต้องอ่านง่ายมีส่วนประกอบอาหารครบถ้วนต้องมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยเช่นอย.หรือฮาลาลเลือกสินค้าที่มีแบรนด์น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหากพบสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเวลามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเวลามโทร044611562 044617464สายด่วนสคบ1166กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและชาวสวนหากพบปัญหาเกี่ยวกับดินในการเพาะปลูกสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและรับคำแนะนำด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตรได้โดยตรงจากกรมพัฒนาที่ดินที่จะสอบถามได้ที่สายด่วน1760หรือเพื่อคุยกับ AI แชทบอทน้องดินดีเพื่อนคู่คิดด้านดินและการเกษตรผ่านช่องทาง LINE ID แอดดินดีเพียงเพิ่มเพื่อนก็สามารถใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาดินและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกรมทางหลวงชนบทบุรีรัมย์จะดำเนินการขายท่อตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน233รายการโดยวิธีประมูลด้วยวาจาราคาประมูลเริ่มต้นที่ 39,520 บาทกำหนดเวลาและสถานที่วันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จณแขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์เลขที่441ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยวาจาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและขอดูวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานดังกล่าวได้ที่แขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611502ในวันเวลาราชการติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.prd.go.th จบข่าวเร็วดีของสากลบรรณาธิการอ่าน

ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียครับโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเปิดเผยว่านายกครับได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียบนเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมทั้งในด้านของภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยนายกรัฐมนตรีครับระบุว่าแม้ประเทศอื่นนั้นจะมีน้ำมันหรือทรัพยากรธรรมชาติแต่จุดแข็งของประเทศไทยเราครับคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียครับและประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกครับได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียและคีร์กีสถานครับพร้อมผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวครับเนื่องในโอกาสที่ปีหน้านั้นความสัมพันธ์ของไทยรัสเซียจะครบรอบ130ปีครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะครับมีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับด้วยกันครับได้แก่1คือร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026 2คือร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจา3คือร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปีคริสตศักราช2026ถึง2030และ4คือกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีครับเพื่อจะกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลชี้แจงรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนชี้สื่อวิจารณ์ได้รัฐบาลพร้อมรับฟังพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในเรื่องนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับเปิดเผยครับถึงกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลนั้นมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษครับโดยเรื่องนี้นะครับข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องครับรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งท่านโฆษกก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนอกจากนี้ครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมครับว่าในการทำงานของภาครัฐมีความจำเป็นที่ต้องติดตามข่าวหรือมอนิเตอร์ข่าวเป็นภารกิจปกติของทุกหน่วยงานเพื่อให้รัฐบาลนั้นรับรู้เสียงสะท้อนปัญหาข้อร้องเรียนและข้อวิจารณ์จากประชาชนครับ
รัฐบาลพร้อมรับฟังและเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่องและย้ำว่าไม่มีนโยบายแทรกแซงสื่อยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของข้าวไทยกันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวไทย7ล้านตันภายในปี69เร่งขยายตลาดใหม่พร้อมเดินหน้าเจรจาซื้อข้าวแบบ G2G กับจีนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเปิดเผยภายหลังการหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกข้าวไทยโดยนะครับท่านรองนายกระบุว่าแม้ตลาดข้าวโลกในปีนี้นั้นจะเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านของคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงพาณิชย์นั้นจะเร่งทำงานร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้ตามเป้าหมาย7ล้านตันภายในปีนี้ครับรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกในภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริการวมไปถึงครับใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยครับนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศนั้นยังอยู่ระหว่างเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐครับหรือว่า G2G กับทางรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันและมีแผนขยายตลาดในฟิลิปปินส์มาเลเซียและจีนเพิ่มเติมในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้ครับพร้อมทั้งเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและผู้ประกอบการข้าวพรีเมียมรายย่อยเดินทางไปเจรจาการค้ากับผู้นำข้าวจีนณเมืองกวางโจในเดือนหน้าครับเดือนกรกฎาคม2569ทั้งนี้ครับรองนายกสุภจีนั้นยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวขยายตลาดใหม่และบริหารความเสี่ยงจากภาวะเอลนีโญเพื่อรักษาขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยและสร้างความมั่นคงด้านการผลิตให้แก่เกษตรกรในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปจากข้าวไทยไปผ้าไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศปลื้มชาวอุดรธานีร่วมสืบสารผ้าไทยชูอัตลักษณ์ทรงคุณค่าต่อยอดภูมิปัญญาถิ่นสู่เวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา19มิถุนายนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมสาขาแฟชั่นพื้นที่ภาคอีสานครั้งที่3ครับณอุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ครับเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอศักยภาพผ้าไทยร่วมสมัยจากชุมชนต้นแบบทั่วประเทศขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเป็นโอกาสสำคัญของจังหวัดอุดรธานีครับในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสคุณค่าของผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการออกแบบและความคิดสร้างส

ตาไทยสู่สายตาชาวโลกพร้อมกันนี้ครับยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนอกจากนี้ครับยังเป็นโอกาสให้ประชาชนนั้นร่วมกันน้อมถวายความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในฐานะขัตติยนารีผู้ทรงทุ่มเทสืบสารและเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยด้านของนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวครับว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นเดินหน้าขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสาขาแฟชั่นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการจัดงานครั้งนี้นั้นมุ่งยกระดับผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยผ่านนิทรรศการเสวนาวิชาการและแฟชั่นโชว์เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าชมงานได้ถึงวันที่21มิถุนายนครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับณอุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชิญชวนครับติดตามรอบแสดงผลงานสุดท้ายของโครงการระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะครับณชั้น1ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนั่นเองครับจากเรื่องของผ้าไทยไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งการสคบผนึกกำลังหน่วยงานเข้มตรวจสอบกรณีมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่ามาจากอาหารเสริมลดความอ้วนผสมสารอันตรายร้ายแรงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเปิดเผยถึงกรณีเหตุสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันหลังรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์และสถานีตำรวจนครบาลดินแดงตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงการดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรครับทั้งนี้ครับยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยนั้นรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนงานให้คดีนั้นเดินไปข้างหน้าพร้อมกันในทุกด้านจึงขอให้ผู้บริโภคนะครับหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลและก่อนซื้อทุกครั้งนั้นให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่ชัดเจนได้หรือไม่รวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบหรือไม่ด้วยครับหากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาในการสั่งซื้อรูปภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ครับหากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอป OCPB Connect ได้นะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับวันที่21มิถุนายนนี้วันสุดท้ายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรีบยืนยันสิทธิ์ด่วนพบยังไม่ยืนยันสิทธิ์ 700,000 กว่ารายพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดครับ
ข้อมูลนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนที่

ผ่านมาครับพบว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน 12,443,310 รายแต่ยังพบว่ามีอีก 736,663 รายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ครับจึงขอให้นะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรรายเดิมไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้นะครับ21มิถุนายนครับเวลา 23:00 น.หรือ 17:00 น.เท่านั้นนะครับและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,043,412 รายคิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปกระทรวงการคลังครับจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งกลุ่มรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจพร้อมกันเลยนะครับในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยสามารถเช็คผลได้ง่ายๆผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF ครับรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมภาคภูมิใจกับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับพี่น้องประชาชนครับรัฐบาลเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมระดับโลกในปี2569นี้ครับซึ่งประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เรียกได้ว่าเป็นการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เวทีนี้นับเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันและเป็นโอกาสของประเทศไทยครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติอีกด้วยนะครับมาร่วมกันเตรียมเป็นเจ้าภาพและเตรียมต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกด้วยกันนะครับต้อนรับด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ทำสัญญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

ลังจากนั้นนะคะเมื่อสระครบกำหนดระยะเวลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินถ่ายแล้วก็กำหนดระยะเวลาถ่ายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

านายทุนไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะต้องสามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยมั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569มั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้คาดว่าตลอดการจัดงานจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า188ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่สิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนต่อกันได้ง่ายคือประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ด้วยผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาอย่างอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองพื้นที่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิบูลย์ธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพธิ์อำเภอชยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการผลักดันท่าเรือยอชที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้โดยอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้ประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตา ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
6: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ยังได้หารือกับศาสตราจารย์อิวาซากิยูกิโมโตะอธิการบดีมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและศาสตราจารย์นิชิฮิโรชิหัวหน้าคณะไดโนเสาร์วิทยาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยการสำรวจภาคสนามการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลซากดึกดำบรรรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากลถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ชั้นนำของโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้เข้าชมประมาณ1ล้านคนต่อปีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้อย่างมหาศาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรระดับโลกควบคู่กับสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs
7: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
1: กรมอนามัยยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมุดสีชมพูโฉมใหม่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมทีมบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการช่วยกันรักษาความสะอาดนางสาววรนุชสวยค้าข้าวผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ณจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่เดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบแนวทางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันแรกมียอดจำหน่ายมากกว่า75ล้านบาทกรมการพัฒนาชุมชนสรุปงานมหกรรมโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่นส่งผลให้มียอดจำหน่ายสะสมรวมในวันแรกมากกว่า75ล้านบาทโดย5อันดับแรกได้แก่โซนโอท็อป5ประเภทโซนศิลปินโอท็อปโซนภาคีเครือข่ายโซนโอท็อปชวนชิมและโซนโอท็อปลักชัวรี่ซึ่งยอดรายได้ในวันแรกนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงการตอบรับอันดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐได้เป็นอย่างดีโดยคาดว่างานในครั้งนี้จะช่วยสร้างยอดจำหน่ายและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมหาศาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ศูนย์แสดงสินค้าจังหวัดนนทบุรีปิดท้ายข่าวประมงจังหวัดพะเยาเอาซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อปกป้องระบบนิเวศท้องถิ่น
8: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดหลังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีชาวประมงพื้นที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาสามารถดักจับกุ้งกล้ามแดงหรือเครฟิชได้ในกว้านพะเยาซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากการลักลอบปล่อยสัตว์เลี้ยงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้านประมงจังหวัดได้สั่งคุมเข้มตรวจสอบฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เพื่อเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวพร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนถึงอันตรายของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมงอย่างเคร่งครัดป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมงสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านพร้อมด้วยคณะต่างเดินทางถึงเมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วและเตรียมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายกรัฐมนตรีบาสชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและอิหร่านมาโดยตลอดเข้าร่วมสังเกตการเจรจาในครั้งนี้ด้วยการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งโดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญากับอิหร่านและอิสราเอลยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนายปีเตอร์คายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของอังกฤษเปิดเผยกับสำนักข่าว Sky News โดยระบุว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษกำลังวางแผนประกาศลาออกจากตำแหน่ง

0: ันจันทร์นี้และจะสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายไข่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาการสนทนาดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Observer ของอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานบริหารประเทศต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 11:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมอร์มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมอร์เรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะเร็วๆนี้ค่ะผู้ฟังกรมศิลปากรได้จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อชื่อว่าวิราวรรณามีการเผยแพร่ความรู้กวีนิพนธ์ตำราแมวมรดกภูมิปัญญาไทยค่ะซึ่งมีกวีนิพนธ์สำคัญที่รายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยในวันนี้คือกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชรนิติพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เราจะได้ไปพูดคุยกับพระมหาวโรธธรรมวโรพระมคุเทศวัดบวรนิเวศวิหารในช่วงที่2กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝากกันหน่อยค่ะรายการสบายๆ

0: านี้เดี๋ยวเราพักก่อนเพราะว่าช่วงที่2เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังถึงกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารณิติสืบสานตำนานแมวไทยกันค่ะสักครู่นะคะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
0: ยกระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะจะได้ไปพูดคุยกันค่ะอย่างที่เราได้เกริ่นกันเอาไว้นะคะวันนี้คุยเรื่องของกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารัตนิติสืบสานตำนานแมวไทยนะคะกับพระมหาวโรธธรรมวโรพระมคุเทศวัดบวรนิเวศวิหารนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ
2: เจริญพรค่ะ
1: ค่ะพระอาจารย์คะคุยเรื่องของกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารัตนิติซึ่งก่อนอื่นเนี่ยนะคะทางรายการต้องขอถามถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาของเรื่องราวกวีตำราแมวกันก่อนนะคะว่ากวีนิพนธ์ฉบับนี้ค่ะสำคัญอย่างไรคะพระอาจารย์คะ
2: เชิญพรครับผมสำหรับตำราแมวประจำวัดบวรนิเวศวิหารมีชื่อว่ามัชชารนิตินะครับเป
1: ็
2: นตำราที่เรียกว่าเก่าแก่อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นตำราที่เรียกว่ามีวันเดือนปีในการแต่งอย่างชัดเจนนะครับคนแต่งนะครับผู้แต่งหรือผู้นิพนธ์นะครับก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์นะครับท่านเป็นเจ้าวาดองค์ที่2ของวัดนะครับดังนั้นเราก็จะเรียกหนังสือหรือว่าตำราฉบับนี้อย่างลำลองว่าตำราแมวฉบับกรมพระยาปวเรศนะครับแต่ว่าความพิเศษของตำราแมวฉบับนี้เนี่ยนอกจากที่ผู้แต่งจะบอกว่าตัวเองเป็นใครใครเป็นคนแต่งเมื่อไหร่แต่งที่ไหนแล้วสำคัญก็คือว่าแต่งในช่วงที่ท่านมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารในช่วงแรกๆดังนั้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญอยู่ตรงนี้แล้วก็ท่านบอกว่าเป็นการรวบรวมความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับแมวที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็กระจัดพัดพลายหายไปตั้งแต่ครั้งกรุงแตกมารวบรวมลงในตำราแมวฉบับนี้ทั้งการเลี้ยงแมวแบบไหนจะให้คุณแก่คนเลี้ยงแมวแบบไหนจะให้โทษกับคนเลี้ยงอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอันนี้คือประวัติความเป็นไปเป็นมานะคะพระอาจารย์คะ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ประพันธ์เนี่ยนะคะประพันธ์นี้เป็นภาษาอะไรคะอยากทราบเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวด้วยนะคะกวีนิพนธ์นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอยากให้พระอาจารย์เนี่ยค่ะยกตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนสักนิดนึงอะค่ะ

0: ครับสำหรับตำราแมวฉบับนี้นะครับคือตำราแมวฉบับกรมพยาปวเรศเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าท่านแต่งด้วยภาษาบาลีแต่งด้วยภาษาบาลีต้นฉบับเลยเนี่ยจะเป็นอักษรขอมภาษาบาลีดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเห็นตัวเล่มจริงๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเก็บรักษาอยู่นะฮะ
1: ยังมีต้นฉบับยังมีอยู่เหรอคะพระอาจารย
0: ์ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่จัดแล้วก็จัดแสดงอยู่ที่ตึกมนุษยนาถวิทยาทานวัดบวรนิเวศวิหารนะครับต้นฉบับเนี่ยจะเป็นสมุดไทยนะครับคือสมุดที่เราจะเห็นแบบสมุดโบราณท่านดูละครบุพเพสันนิวาสอะไรก็จะเห็นสมุดแบบนี้อยู่สมุดไทยขาวนะครับเขียนด้วยอักษรขอมภาษาบาลีนะครับซึ่งท่านจะแต่งด้วยคำฉันหรือคำประพันธ์ที่เรียกว่าปัทยวัตรนะครับเหมือนกับที่เราสูตรเหมือนกับตอน8นี่แหละแต่ว่าถ้าเราไปเห็นต้นฉบับเนี่ยเราจะดูรู้เรื่องได้เฉพาะภาพวาดเท่านั้นนะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: เพราะว่าตัวอักษรต่างๆเนี่ยมันเป็นอักษรขอมครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเราจะไม่สามารถเข้าใจได้ถึงแม้ว่าจะอ่านได้ก็ต้องมาแปลอีกชั้นหนึ่งนะครับให้เข้าใจว่าผู้แต่งเขาพูดถึงเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะไม่สามารถแบบอ่านปุ๊บรู้ปั๊บได้ทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยทางวัดบวรนิเวศวิหารเรานะครับก็เลยได้เคยพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะครับมาเมื่อสักประมาณปี2559ครับก็ร่วม10ปีแล้วแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้กลายหนังสือเล่มนั้นกลายเป็นหนังสือหายากละชื่อเรื่องหนังสือว่าตำราดูลักษณะแมวและนกฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ครับเนื้อหาเรื่องราวนะครับจะพูดถึงลักษณะแมวนะครับที่เป็นองค์ความรู้นะครับว่าแมวแบบไหนเป็นแมวดีควรเลี้ยงแมวแบบไหนเป็นแมวโทษไม่ควรเลี้ยงนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมดถ้าเป็นแมวดีเนี่ยจะมีทั้งหมด36ชนิดครับผม
1: ค่ะ
0: 36ชนิดส่วนแมวโทษจะมีอยู่อีก18ชนิดครับผม12ชนิดครับผมรวมทั้งหมด55ชนิด55ลักษณะนะครับซึ่งแมวพวกนี้นะครับจะมีรูปภาพประกอบทุกๆลักษณะเลยทั้งแมวดีและแมวโทษตัวอย่างนะครับท่านจะแปลแล้วแหละนะครับว่าแมวตัวหนึ่งมีจุดด่าง5แห่งนะครับซึ่งจะด่างตั้งแต่จมูกนะครับที่ขาและเท้าลักษณะอย่างนี้จะทำให้ได้ตำแหน่งเศรษฐีได้ทรัพย์สมบัติมีภรรยามีสัตว์สี่เท้าสองเท้าแล้วก็ได้ทรัพย์เช่นนาสวนเงินทองเป็นต้นนะครับซึ่งอย่างนี้เป็นลักษณะของแมวดีนะครับลักษณะของแมวดีส่วนแมวโทษนะครับแมวโทษท่านก็จะบอกว่าแมวตัวใดกินลูกของตน
1: อ๋อนี่แมวไม่ดี
0: กินลูกตัวเองแมวตัวนั้นเป็นกาลกิณีอย่างแน่แท้ผู้ใดเลี้ยงไว้อวมงคลทั้งปวงก็จะบังเกิดแก่ผู้นั้นลูกเมียก็จะตายสัตว์จะทำร้ายข้าทาสบริวารจะหนีหายวัวควายที่เลี้ยงไว้ก็จะสูญหายนะครับผมแล้วก็จะต้องเจ็บป่วยต้องราชทันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะอ๋อนั่นก็คือสรุปให้เห็นว่าแมวดีมีลักษณะเป็นแบบใดแมวไม่ดีแมวที่ให้โทษเป็นยังไงแล้วก็บอกถึงลักษณะที่ไม่ดีคือแบบไหนอย่างนี้หรอคะ
0: ใช่ครับผมซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นวิธีการเป็นโลกทัศน์วิธีการมองสัตว์เลี้ยงของคนโบราณนะครับว่าคนโบราณเนี่ยนอกจากจะทำอะไรต่างๆอย่างมีสิริจะเห็นได้ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาทำอะไรนะครับเขาจะคิดเรื่องการเป็นสิริมงคลหรือว่าการทำแบบใดจะเป็นอัปมงคลก็จะหลีกเลี่ยงนะครับอย่างเช่นถ้าเรารู้จักเนี่ยคือแม้แต่กระทั่งการแต่งตัวเลยการแต่งตัวเนี่ยเราแต่งวันอาทิตย์ต้องใส่ต้องนุ่งผ้าแบบไหนวันจันทร์ต้องนุ่งผ้าแบบไหนซึ่งรายละเอียดเนี่ยถ้าใครได้เคยอ่านเรื่องนวนิยายเรื่องสีแผ่นดินของอาจารย์หม่อมราชวงศ์คือคริปราโมทเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนไทยเราละเอียดละออละเมียดละไมกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตั้งแต่การแต่งตัวการจัดบ้านดังนั้นเนี่ยการที่จะรับเลี้ยงสัตว์เอาไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เราสังเกตสังกาด้วยเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าสัตว์โดยเฉพาะแมวเนี่ยครับคนไทยเราเนี่ยเราสังเกตพฤติกรรมนะครับว่าแมวอย่างไหนเลี้ยงแล้วเชื่องอย่างไหนเลี้ยงแล้วไม่น่าจะเชื่องก็ไม่ควรเลี้ยงนะครับดังนั้นคนก็เลยจะสังเกตพฤติกรรมของแมวเอาไว้นะเพื่อที่จะได้เลี้ยงไว้สำหรับเป็นมงคลแก่ตัวเองสำหรับตัวไหนที่ไม่เป็นมงคลเป็นอัปมงคลเราก็หลีกคนไทยสมัยโบราณก็หลีกเลี่ยงที่จะรับเลี้ยงก็คือไม่ถึงกับไม่เลี้ยงแต่ว่าไม่ให้นำเอาเข้าบ้านหรือว่าไม่เอาขึ้นบ้านนั่นเองนะครับเพราะว่าคนโบราณเนี่ยจะแบ่งสัตว์ที่จะเลี้ยงบนบ้านกับข้างล่างไว้เลยนะแมวเนี่ยเราจะเลี้ยงไว้บนบ้านครับแต่ว่าสุนัขเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้เลี้ยงไว้บนบ้านนะฮะจะเลี้ยงไว้ที่ใต้ถุนบ้าน
1: ไม่เหมือนทุกวันนี้นะคะ
0: ไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับคนเลี้ยงพฤติกรรมคนเลี้ยงก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะฮะว่าสมัยโบราณเนี่ยเราเลี้ยงแมวไว้บนบ้านส่วนหมาเนี่ยเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านดังนั้นเนี่ยแมวเขาก็จะเดินเงียบๆร้องเบาๆแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: เป็นแมวคุณให้ลักษณะดีให้ประโยชน์ให้มงคลแก่คนเลี้ยงบางทีเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะสามารถนำเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆตามความเชื่อนะครับให้กับผู้เลี้ยงเลยด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นโลกทัศน์การมองหรือว่าเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคนตั้งแต่สมัยของคนไทยนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เลยนะครับซึ่งตำราแมวของสมเด็จกรมพยาปวเรศวริยาลงกรณ์ได้เก็บเอาลักษณะของแมวนะครับมารวบรวมเอาไว้นะครับจากที่เคยกระจายสูญหายไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะนำมารวบรวมเอาไว้ในหนังสือเรื่องมัชชารานิติคำว่ามัชชารานิติก็มีความหมายแปลว่าแบบแผนแนวทางในการในเรื่องของแมวนะครับมัชชาระเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูนะฮะใครเห็นชื่อมัชชารานิติก็จะเอ๊ะสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรจนกระทั่งมาเปิดหนังสือเนื้อหาเลยถึงอ๋อเป็นรูปแมวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของคำว่ามัชชาระแปลว่าแมวบ้านแต่ว่าอีกคำหนึ่งที่เราจะคุ้นเคยกันก็คือคำว่าวิลา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วิลา
1: วันนา
0: วิลาที่แปลว่าแมวกันอยู่ในทุกๆวันนี้เนี่ยครับจะแปลในภาษาบาลีจะแปลว่าแมวป่าครับ
1: ค่ะอ๋อตรงๆเลย
0: แมวที่ยังไม่ได้แมวที่ยังไม่ได้ฝึกอย่างดียังไม่ได้นำมาเป็นแมวเลี้ยงนะครับจะใช้คำว่าวิลาแต่ว่าถ้าเป็นแมวบ้านนะครับเลี้ยงแล้วเชื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็จะใช้คำว่ามัชชาระหรือว่ามัชชาครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้จะได้รู้ความหมายของมัชชากันไปด้วยนะคะ
0: มัชชาระ
1: ค่ะจะเหมือนตำราอื่นๆไหมคะที่ประพันธ์เอาไว้นะคะในส่วนของตำราแมวมัชชาระนิติเนี่ยค่ะ
0: ครับผมตำรามัชชารนิตินะครับที่เราเท่าที่พบกันในปัจจุบันนี้นะครับจะมีอยู่2ฉบับซึ่ง2ฉบับนี้เหมือนกันเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอีกฉบับนึงอย่างที่บอกแล้วว่าฉบับนึงเนี่ยเราเจอกันที่วัดบวรนิเวศครับผม
1: นะครับ
0: วัดบวรนิเวศวิหาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อีกฉบับนึงเราไปเจอแล้วก็เก็บรักษาไว้อยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นก็ยังคงเป็นภาษาบาลีเหมือนกันแต่ว่าเขียนด้วยอักษรไทยแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งปัจจุบันนี้ฉบับของวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยได้พิมพ์ไว้เมื่อปี2566นะครับน่าจะยังคงเหลือต้นฉบับอยู่ซึ่งทั้ง2ฉบับนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตำราแมวฉบับอื่นๆที่ตอนนี้เนี่ยครับกรมศิลปากรโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นะครับได้รวบรวมเอาไว้พิมพ์เป็นหนังสือนะครับเรียกว่าเป็นตำราแมวไทยที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าเก็บรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงตำราแมวในเป็นองค์ความรู้ของคนไทยเนี่ยจากหลายๆที่นะครับมารวมเป็นหนังสือชื่อเรื่องตำราแมวไทยนะครับพิมพ์สีสวยงามนะครับก็มองให้เห็นความเปรียบเทียบนะครับว่าเรามีประเภทของแมวเนี่ยแล้วก็การสังเกตเรื่องสีสันวรรณะอะไรต่างๆของแมวนี่เยอะเลยนะครับคนไทยสมัยก่อนเป็นคนที่มีเวลาในการดูธรรมชาติอย่างแล้วก็สิ่งรอบๆตัวเนี่ยเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีตำราแมวเยอะในส่วนของตำราของกรมพยาปวเรศเนี่ยนะครับให้จำนวนแมวทั้งแมวดีแมวโทษทั้งหมด55ชนิด55ลักษณะนะครับทีนี้พอมาถึงยุคต่อๆมานะครับปรากฏว่า จำนวนแมวที่มี55ลักษณะเนี่ยมาถึงสมัยต่อๆมาเนี่ยลดลงครับ
1: ทำไมอะคะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าการผสมพันธุ์ของแมวเนี่ยทำให้ลักษณะของแมวมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆก็เป็นได้นะครับผมเท่าที่เราแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับทำให้จำนวนของแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวดีเนี่ยเหลืออยู่แค่17ลักษณะเองจาก42
1: ค่ะ
0: นะครับในขณะที่แมวโทษเนี่ยของกรมพยาปวเรศเนี่ยให้อยู่12ลักษณะนะครับพอถึงสมัยสักประมาณรัชกาลที่4ที่5นะครับที่ทำตำราแมวกันจีเนี่ยในลักษณะที่เป็นคำประพันธ์ประเภทโครงเหลืออยู่แค่6ลักษณะนะครับจาก12เหลือแค่6ดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าแมวเนี่ยมีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กันแล้วก็กลายพันธุ์กันจนกระทั่งลักษณะของแมวเนี่ยมันสปีชีส์หรือว่าสายพันธุ์ของเขาเนี่ยค่อยๆแคบลงนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จับสังเกตได้จากตำราแมวเปรียบเทียบได้จากของกรมพยาปวเรศกับตำราแมวฉบับอื่นๆนะครับผม
1: นะคะพอเราคุยถึงเรื่องแมวมาเช่นนี้นะคะพระอาจารย์นอกจากวัดบวรมีตำราแมวยังมีน้องแมวอยู่เยอะไหมคะใกล้ใกล้เคียงอย่างวัดโพเนี่ยค่ะถ้าเทียบเคียงนะคะหรือทาสแมวจะแวะเวียนไปเติมแมวที่วัดบวรอย่างนี้ได้ไหมคะสมัยนี้นี่ต้องบอกว่าทาสแมวเยอะมากค่ะพระอาจารย
0: ์สำหรับแมววัดบวรนะครับก็เรียกว่ามีกระจายนะครับเขาเดินทั่ววัดบวรเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตามกุฏิต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะในบริเวณวัดเท่านั้นนะครับตามกุฏิต่างๆก็จะมีพระอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์วัดนะครับเลี้ยงน้องแมวเอาไว้ประจำกุฏิดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นแมวที่จะอยู่บริเวณพระอุโบสถนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณนึงนะครับก็กระจายอยู่ก็จะอยู่ตามหมู่กุฏิของพระนะครับซึ่งเราก็จะมีคณะในวัดอยู่ทั้งหมด11คณะนะครับ11คณะหมู่12หมู่กุฏิดังนั้นเนี่ยรวมเป็น13ดังนั้นเนี่ยทั้ง13คณะเนี่ยก็จะมีแมวอยู่ครบเกือบทุกคณะเลยครับ
1: ค่ะไปที่ไหนก็เติมได
0: ้ไปที่ไหนก็เติมได้นะครับตั้งแต่คณะตำหนักคณะกุฏิคณะสูงต่างๆคณะบรรจบเบญจมาคณะเหลืองรังสีที่อาตมาภาพพำนักอยู่นี่ก็จะมีอยู่นะครับก็รับเลี้ยงน้องแมวอยู่ทำให้เวลาไปศาสนกิจไปทุรงอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นห่วงเขาอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องฝากให้ญาติโยมที่อยู่ที่ประจำที่ตรงนี้หรือว่าผ่านไปผ่านมาช่วยดูแลน้องแมวด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะงั้นแสดงว่าไปเติมได้เลยที่วัดบวรนะคะ
0: สามารถมาได้ครับผมน้องแมวที่นี่ก็จะเป็นแมวแบบดูแลสุขภาพดีและไม่
1: ฉีดวัคซีนอะไรครบ
0: ถ้วนไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็สะอาดนะ
1: ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทีนี้จำได้ว่าเมื่อประมาณปี2566อะค่ะที่วัดบว
0: ร
1: เคยจัดนิทรรศการพิเศษสัพพวิทยาในตำราแมวสมเด็จกรมพระยาปวเรศอันนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากเหมือนกันใช่ไหมคะพระอาจารย์ทาสแมวแอบกระซิบถามมีโอกาสจัดอีกไหมคะนิทรรศการแบบนี้นะคะพระอาจารย์คะ
0: ครับผมก็ขออนุโมทนาขอบคุณทาสแมวทุกท่านนะครับที่สนใจกิจกรรมงานสัพพวิทยาในตำราแมวกรุงพยาปวเรศนะครับก็ตั้งแต่ปี2566เองนะก็มีโยมถามมาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่ที่วัดจะจัดงานแมวอีกน
1: ะ
0: เป็นนิทรรศการที่เป็นกระแสตอบรับอย่างดีมากเลยครั้งนั้นก็ถือว่าได้รับผลตอบรับจากผู้สนใจแล้วก็ทาสแมวต่างๆเนี่ยเยอะมากอย่างนี้ก็ต้องอนุโมทนาท่านผู้ร่วมจัดทั้งหลายแล้วก็อนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนที่สนใจก็ต้องต้องขอเจริญพรว่าเดี๋ยวจะนำไปพิจารณาในการจัดงานจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยวัดบวรนิเวศวิหารก็มีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่จัดอยู่เป็นประจำไม่ใช่แค่เรื่องแมวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่จัดเรื่องสัพพวิทยาในตำราแมวกรมพยาปวเรศก็สืบเนื่องมาจากการที่ เราจะเชิดชูผลงานแล้วก็เผยแพร่ผลงานของอดีตเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารนะครับโดยตำราแมวเนี่ยถือว่าทุกๆคนสนใจมากนะมาเวลาที่มาเยี่ยมชมวัดบวรนิเวศวิหารก็จะพอทราบว่ามีตำราแมวของกรมพยาปวเรศก็จะเข้าไปดูทันทีนะฮะ ว่าเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรแต่ว่าก็อย่างที่อาตมาได้เจริญพรไปเมื่อต้นชั่วโมงว่าทุกคนเห็นปุ๊บก็จะดูแค่ภาพอย่างเดียวเพราะว่าอ่านภาษาบาลีแล้วอ่านอย่างยิ่งเป็นอักษรขอมไม่ออกนะ
1: ค่ะนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอนิทรรศการอีกทีหนึ่งถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะวันนี้กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพระอาจารย์คะ
0: ครับผมเจริญพรครับคุณเตยครับ
1: กวีนิพนธ์ตำราแมวเนี่ยต้องย้ำนะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สำคัญอีกด้วยค่ะในฉบับที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยนะคะก็คือมัชฌารนิติเนี่ยต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบนะคะในส่วนของตำราที่ยังอยู่นะคะที่วัดบวรแล้วก็ที่วัดปากน้ำด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เวลาจะหมดแล้วค่ะฝากทิ้งท้ายหน่อยรายการของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัล นะคะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคุณทองหล่อประตูนินจากจังหวัดนครนายกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะรายการสบายๆหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้นMRTขึ้นMRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้นMRTขึ้นMRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้นMRTขึ้นMRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟอร์มมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
5: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นชนะตูนิเซีย4-0ส่งผลให้ตูนิเซียตกรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีก1นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกนิกรจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังเปิดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามในการดำเนินชีวิตและการทรงงานเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนางกนกวรรณทับทิมอายุ66ปีชาวพัทยาจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเดินทางมาพร้อมหลาน2คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประสบกนิกรใต้ร่มพระบารมี
3: ความดีที่พระแม่แผ่นปีหลวงทำไว้มีแต่สิ่งดีๆพาลูกหลานได้อยู่ดีกินดีก็เป็นบุญที่ได้มาเลยมาจากพัทยาใช้วันหยุดพาลูกหลานมากตัญญูกตเวทีต้องให้เด็กๆรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่ดีของพระแม่แผ่นปีหลวงที่เป็นแม่ของแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานเป็นคนดีทำความดีเพื่อในหลวงกับพระราชินีก็เสียใจค่ะ
2: ด้านนางสมหมายสีม่วงอายุ56ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4: ซาบซึ้งมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเด็กชุดท่านสวยมากเป็นเด็กก็สงสัยว่าทำไมมีแต่ภาพนี้ตอนโตมาจนได้เข้ามากรุงเทพแล้วก็ได้เรียนรู้นี่แหละโครงการจุลประสีบางสายชอบโครงการนี้มากแม่ฟ้าหลวงเข้ามากแล้วชุดไทยของท่านที่ชอบมากรู้สึกว่าเราไม่อยากสูญเสียไปเราอยากให้ท่านอยู่กับเราเป็นนานๆแต่เมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปก็ใจหายเหมือนกัน
2: สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 20:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชวินัยวชิรเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจำนวน100รูปกราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นคณะสงฆ์ได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพิธีปลงธรรมสังเวชพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้พระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่27มิถุนายนณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันที่26มิถุนายน2569และร่วมพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
5: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการกิจกรรมรอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลรธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและพระประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบูรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราไปรษณียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยนักกุเทศน้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชมกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอุ่นชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังไม่มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
6: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านี่ท่านจัดการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได้
5: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
7: เมื่อวานมาแล้วรอบวันนี้รู้สึกดีครับเพราะว่าเมื่อวานฝนแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็น่าจะคึกคักแล้วล่ะครับพูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนตาร์เนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พระท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
5: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงค่ำเหนื่อยแน่นด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์พร้อมกับการประดับเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์บริเวณระเบียงพระอุโบสถรวมถึงร่วมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและออกร้านผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริและการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการที่มีประชาชนเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กว่า 22,000 ไร
8: ่นายวัชระไกรสายผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีว่าช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดางเดียวไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่ช่วงหน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอกรมชลประทานจึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนื่องโดยแผนระยะเร่งด่วนช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะติดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่แผนระยะสั้นดำเนินการ9โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำการระบายน้ำและการกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำต่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนหน้าแล้งและรักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลทุ่งเขาหลวงตำบลเทิดไทยตำบลบึงงามและตำบลเหล่าช่วยเหลือประชาชนกว่า 4,700 ครัวเรือนพร้อมเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนสำหรับอำเภอทุ่งเขาหลวงตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีและมีลำน้ำสำคัญคือลำห้วยดางเดียวรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกระชากุดแขแซเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดอย่างอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝนครอบคลุมทุกมิติน
10: ายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานโครงการเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายโดยกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวมถึงดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
11: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ศาสตร์อาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ล่าสุดกรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนใหม่รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
12: นางสาววาทนีแห่งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังได้ขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนใหม่รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลผลิตและวัสดุจากหม่อนไหมมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพการหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เกษตรกรได้สร้างสรรค์เมนูจากหม่อนและดักแด้ไหมหลากหลายชนิดเป็นการนำวัตถุดิบจากหม่อนไหมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดอยู่แม้ทางการอิหร่านจะประกาศปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งนาวาเอกทิมฮอลกินโฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมช่องแคบฮอร์มุสและกองทัพสหรัฐกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะยังคงดำเนินต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอันอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญาและอิสราเอลยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2และเป็นเกมที่1000ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นที่ในเกมแรกเสมอเนเธอร์แลนด์มา2-2พบกับตูนิเซียที่เกมแรกแพ้สวีเดนมา1-5เกมนี้ทัพซามูไรบลูยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ถล่มเอาชนะไปได้4-0ทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดแต่ยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายส่วนทีมชาติตูนิเซียแพ้รวด2นัดไม่มีคะแนนและตกรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่แน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีกเพียง1นัดสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม F ญี่ปุ่นพบสวีเดนและเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียแข่งขันในวันที่26มิถุนายนเวลา6นาฬิกาทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่ม G เบลเยียมพบอิหร่านเวลา2นาฬิกานิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8นาฬิกาและในกลุ่ม H สเปนพบซาอุดิอาระเบียเวลา23นาฬิกาและอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา5นาฬิกากอล์ฟ LPGA รายการ Major LPGA Classic for Simply Gift ที่สนาม Brightfield Country Club ชานเมืองเบลมอนต์รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชเนตตีวรรณแสนโชว์ฟอร์มทำ5อันเดอร์พา67สกอร์รวม4อันเดอร์พา140ขึ้นไปรั้งอันดับ22ร่วมเท่ากับโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระที่2อันเดอร์พา142อันดับ49ร่วมส่วนผู้นำเป็นของจิ้งหยานโปรสาวอเมริกันขึ้นนำจากฝูงด้วยสกอร์10อันเดอร์พา134นำหน้าลอตตี้โวลด์จากอังกฤษและเคสซี่พอตเตอร์จากออสเตรเลียที่รั้งอันดับ2ร่วม1สโตรก ขณะที่โปรจีโนอาทยาธิติกุลมืออันดับ2ของโลกทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70แต่สกอร์รวมอีเวนพาร์144รั้งอันดับ81ร่วมเท่ากับโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมไม่ผ่านการตัดตัวการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสารานจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายแข่งขัน3โมโตปรากฏว่าเอโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าชัยชนะ2โมโตแรกก่อนมาถูกโอมพุทธภูมินักแป้นนักปั่นรุ่นน้องร่วมทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเฉือนเอาชนะในโมโตที่3อย่างไรก็ตามจากคะแนนสะสมทั้ง3โมโตโกเมศยังคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองได้สำเร็จส่วนพุทธภูมิได้รองแชมป์และที่3นพดลคล้ายมณีหารการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่1ที่ LAMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกณประพัฒน์เสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2ต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7และ10ต่อ3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้ตัวนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครบทั้ง10คนสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังได้รับโควต้าตามเป้าหมายแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทท่ารำ2คนสำหรับประเภทต่อสู้มีอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมารุ่น63กิโลกรัมชายและใบเตยสศิการทองจันทร์นำทัพร่วมด้วยนักกีฬาดาวรุ่งอีก6คนโดยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนระบุว่านักกีฬาชุดนี้มีศักยภาพไม่เป็นรองชาติใดสิ่งสำคัญคือการเร่งปรับปรุงจุดบกพร่องและเตรียมความพร้อมในช่วง 3-4 เดือนก่อนแข่งขันหากทำได้ตามแผนมีโอกาสลุ้นถึงเหรียญทองส่วนประเภทภูมิเซ่หรือท่ารำหมูปิ้งนาวินปินทสูตรและใบปอถิตารีแก้วโอรันวสุทำผลงานโดดเด่นทั้งภูมิเซ่มาตรฐานและฟรีสไตล์จนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยด้านโค้ชลีนายอนยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยและตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ทั้งนี้กีฬาเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026จะมีชิงชัยรวม11เหรียญทองและแข่งขันระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
16: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563
17: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลก

0: ที่เราจะคุยคือผู้นำนั้นสำคัญอย่างไรคุณวิชัยลองคิดดูว่าเรากำลังมามองดูว่าอย่างกับถ้าสมมติประเทศอเมริกาไม่มีจอร์จวอชิงตันนะคุณวิชัยคิดว่าระบบอเมริกาจะเป็นแบบนี้ไหม
1: ก็ใช่ไหมมันเกิดเพราะจอร์จวอชิงตันเป็นผู้นำที่วางปูทางเอาไว้ในช่วงที่อเมริกาเพิ่งก่อตั้งประเทศใหม่ๆเมื่อ250ปี250ปีพอดีนะ
0: ใช่ใช่วันนี้ใช่หรือไม่ว่าจอร์จวอชิงตันก็คือคนที่สร้างอเมริกาในระบบทุกวันนี
1: ้
0: ถ้าไม่มีจอร์จวอชิงตันเนี่ยวันนี้จะมีคนหลายๆคนนะที่เขาอยากจะเป็นประธานาธิบดีอ่ะ
1: เ
0: ขาเป็นกัน 3-4 สมัยได
1: ้
0: จอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นคนกำหนดให้ฟังว่าเออเรานี่มีเราจะเป็นได้แค่สองสมัยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ฉะนั้นนี่วันนี้เฮียทรัมป์เขาก็โหน่าจะมีความสุขนะ
1: มาก่อนว่าเป็นสมัยที่สามเลย
0: เป็นสมัยที่สามหรือสมัยที่สี่ได้วันนี้คนที่มีนะแบบความสำคัญอย่างนี้นี
1: ่
0: ผมคิดว่านะใช่ไห
1: ม
0: ท่านจอร์จวอชิงตันจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยธนบัตรเขานะก็ทำไมก็ลง
1: รูปของ
0: จอร์จวอชิงตัน
1: แต่ว่าก่อนคุณทรัมป์อยากจะเอารูปตัวเองขึ้นแบงก์เหมือนนะแบงก์ดอลลาร์นะคุณทรัมป์อ่ะ
0: ชิงนิดเดียวฉะนั้นก็ถึงบอกไงว่าเนี่ยทรัมป์แกนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นถ้าไม่มี
1: จอร์จวอชิงตันวางกาวกติกาไว้นี่ก็คงจะนะลำบากจอร์จวอชิงตันนี่เป็นบิดาผู้ก่อตั้งอเมริกานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยนะจำได้ไหมก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นทวีปช่วงสงครามประกาศอิสรภาพแล้วเป็นประธานาธิบดีคนแรกสหรัฐอเมริกานะ1979จนได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งชาติท่านทรัมป์คงอยากจะเป็นอย่างนี้มั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนสร้างประเทศเป็นบิดาเพราะว่าแกเซ็นนี่ละลายเซ็นแกเนี่ยจะปรากฏอยู่ในแบงก์และแกก็เพิ่งเซ็นสนธิสัญญาสงบศึก MOU กับอิหร่านนะแกเซ็นเองนะเดิมที่ผมคิดว่าแกจะให้รองประธานาธิบดีเจดีแวนใช่ไหมที่จะไปที่เจนีวาเซ็นแต่ไม่ได้สำหรับทรัมป์ท่านต้องเป็นคนเซ็นเองเพราะท่านจะต้องเป็นผู้สร้างสันติภาพผู้ระงับสงครามฉะนั้นลายเซ็นนี่กำแพงเบอร์ลินแหละแกเซ็นแบบเป็นกำแพงเบอร์ลินเลยนะเห็นไหม
0: เขาจะรางวัลโนเบลไงคุณสุริชัยคิดว่าตอนนี้ความหวังของเนี่ยทรัมป์เรานี่ต้องการอะไรจากตอนนี้บางเขาบอกว่า8สงครามใช่ไหมที่เขาสามารถยุติได้อะ
1: อิหร่านนี่ต้อง9แล้วสิอันนี้9แล้วสิก็ต้องจบนี่อิหร่านฉะนั้นต้อง9แล้ว
0: เรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยเขาเป็นคนสร้างหรือเขาเป็นคนแก้นะ
1: เขาสร้างก่อนแล้วเขาก็แก้เองแก้ด้วยครับยากลำบากแล้วยังไม่รู้ว่าแก้ได้จริงหรือเปล่านะไอ้ MOU เนี่ยยังมีรายละเอียดที่ยังไม่สามารถจะมั่นใจได้นะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะ
0: เนี่ยคนที่เขาเป็นผู้นำในอดีตนะมีใครที่มันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนอะไรเหมือนเนี่ยทรัมป์หรอไห
1: มไม่มี
0: ไม่มีนะเราไปดูแต่ละประเทศเนี่ยที่เขามีนะแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหนี่เราคุยกันอย่างเช่นเราบอกว่าโอแต่ละประเทศที่เขามีอย่างผู้นำอย่างนั้นแล้วบอกว่าอ้อยกตัวอย่างจีนนะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีสีจิ้งผิงนี่คุณสุริชัยคิดว่าประเทศจีนตอนนี้เป็นยังไง
1: ก็แล้วแต่ว่าใครจะมาเป็นแทนแกไงสมมติไม่ใช่สีจิ้งผิงต้องความเป็นผู้นำต้องย้อนกลับไปคุณวิกรมจะเล่าดีสุด

0: ความเป็นผู้นำระหว่างเหมาเจ๋อตุงกับเจียงไคเชกตอนสู้กันทั้งสองคนก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำนะเจียงไคเชกก็ต้องมีความเป็นผู้นำสูงนะแล้วต้องตามมาจากซุนยัตเซนก่อนใช่ไหมความเป็นผู้นำซุนยัตเซนตามมาด้วยเจียงไคเชกตามมาด้วยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยคุณวิกรมมองว่าความเป็นผู้นำทั้งสามคนนี่ต่างกันยังไงแล้วทำให้จีนมากลายเป็นวันนี้เนี่ยความเป็นผู้นำสำคัญยังไงอันนี้ต้องเล่าประวัติศาสตร์ช่วงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณวิกรมรู้ดีที่สุดในเรื่องนี
1: ้ก็รู้แบบมั่วๆแล้วไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มา
0: ก็อยู่ได้วันนานแล้วก็ได้คุยกับคนจีนตลอดแต่ว่าความไอ้ leadership เนี่ยความเป็นผู้นำที่เราคุยกันวันนี้มันต้องมาจากในยามที่สู้กันด้วยอุดมการณ์สู้กันด้วยความทุ่มเทสู้กันด้วยความกล้าตัดสินใจเสียสละใช่ไหมล่ะความเป็นผู้นำเนี่ย
1: ก็ท่านซุนยัตเซนเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าทำเรียกว่าปฏิวัตินะปฏิวัติคือเปลี่ยนการปกครองนะอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้น
0: อ
1: ่ะจากเรียกว่าสมบูรณ์นะอาลาสิทธิราชใช่ไหมตอนนั้นก็เปลี่ยนมาตอนนั้นในช่วงสั้นๆแต่แน่นอนเชียงไคเช็กก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบริหารประเทศในระบบประชาธิปไตยแต่ก็คนจีนสมัยก่อนนะก็จะบอกว่าหน้าหนาวก็หนาวตายแล้วก็อดตายอะไรเยอะไปหมดเลยนะเขาความยากจนเหมาเจ๋อตุงมานี่ทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่งเป็นปึกแผ่นนะแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนปัจจุบันนี
0: ้
1: ก็เพราะว่าทางเขาทำให้เกิดนะรวมชาติจนกระทั่งมีพื้นที่ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตรมิฉะนั้นถ้าไม่มีเหมานะคุณดุษชัย
0: ครับ
1: จีนก็จะเป็นยุโรป
0: จีนจะเป็นยุโรปแต่กันเป็น
1: มีประเทศเล็กๆเล็กๆมี30ประเทศใช่ไหมเพราะว่าแต่ละมณฑลก็ใหญ่มากบางมณฑลนี่อย่างในปัจจุบันนี้มีคนเป็นร้อยล้านนะ
0: ใช่
1: ฉะนั้นเหมาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดการรวมประเทศเป็นปึกแผ่นถ้าเกิดว่าเราไปดูประเทศอื่นเอามาดูประเทศไทยไห
0: ม
1: ประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณริชัยว่าถ้าเราไม่มีรอ5เนี่ย
0: ครับ
1: วันนี้เราถูกฝรั่งเศสเอาปืนไปยิงที่วัดพระแก้วไปแล้วตอนนั้นเขามีเรือปืนมาจอดอยู่ที่สถานทูตนะของฝรั่งเศสติดกับโอเลนเตนเนี่ยมีเรือมาจอด1ลำและอีก2ลำเนี่ยอยู่ที่ปากอ่าว
0: เ
1: ขาก็บอกมานะบอกว่าเอ้ยถ้าลือเนี่ยนะยังจะต่อสู้กับอัวนะอัวจะยิงวัดพระแก้วนะตอนนั้นรอ5ก็โอ้ยทำยังไงดีอย่างนั้นก็โอเคโอเคอัวจ่ายค่าเสียหายที่อัวไปยิงเรือลื้อเสียหายนะ1,500,000เหรียญทองนะตอนนั้นต้องเอาเหรียญทองเนี่ยมาหล่อกันโอ้ทั้งประเทศเลยนะคุณชายลองคิดดูว่าถ้าประเทศไทยไม่มีรอ5เนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงนะ
0: รัฐบาลเราคงลำบากนะ
1: เนี่ยก็มีเก่งๆมาอย่างนี้ถ้าไม่มีรอ9เนี่ยคุณธีชัยคิดว่าประเทศไทยนี่ถูกคอมมิวนิสต์ยึดไปหมดไหม
0: จากนั้นมีความเสี่ยงสงครามเย็น
1: ใช่ไหม
0: เวียดนามมาจ่อแล้วเวียดนามมาจ่อแล้วนะตอนนั้น
1: ธีชัยเห็นไหมว่าเราเนี่ยอยู่ปากเดียวปากกามาเราตอนนั้นก็หลุดพ้นจากพวกตะวันตกพวกฝรั่งเราก็อาจจะเสร็จทางด้านของคอมมิวนิสต์ไหมที่จะยึดเข้ามา
0: คุณสมบัติผู้นำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงถ้าเราจะสร้างผู้นำต่อไปอนาคตเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแบบไหน
1: มีอยู่สักหลายข้อเหมือนกันนะข้อแรกเลยต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เพราะถ้าเกิดไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็มองที่หัวแม่เท้าเราเนี่ยมันก็วันทั้งวันก็อยู่แต่ตรงนั้นแหละนะคนที่มีวิสัยทัศน์เขาก็จะรู้ว่าควรจะพัฒนาประเทศยังไงเอายกตัวอย่างอย่างลีกวนยูเนี่ยใช่ไห
0: ม
1: เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ถูกต้องไหมล่ะ คนแบบตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์มิฉะนั้นประเทศจีนจะไม่ได้เป็นอย่างนี
0: ้อืมอ
1: ืมเอ้าคนอย่างผู้บริหารอย่างวันนี้ที่เราเห็นมีเนี่ยเอาดูประเทศไทยถ้าไม่มีรอ5เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราก็จะเป็นอย่างประเทศอื่นหมายว่าถูกตะวันตกนี่ยึดหมดอ่ะ
0: อืมใช่
1: ใช่ไหมรอ5เนี่ยท่านอุตส่าห์นั่งเรือนะไปยุโรปเนี่ยตั้ง2เที่ยวนะเที
0: ่
1: ยวแรกไปรู้จักกับผู้นำของยุโรปตั้ง13ประเทศแล้วก็ครั้งที่2ไป15ประเทศแล้วครั้งที่2เนี่ยก็เอาพระโอรสอ่ะโอ้พระองค์เนี่ยตอนนั้นมีพระโอรสเยอะเอาพระโอรสนี่ไปเรียนในแต่ละประเทศประเทศเห็นไห
0: ม
1: นี่ไม่ใช่ไปก๊อปเขาอย่างเดียวยังส่งลูกหลานไปเรียนกับเขาอีกวันนี้ผมก็คุยโม้ไปนะผมชอบจะคุยโม้ไปว่าโ
0: อ้
1: ผมนี่มีความภูมิใจในประเทศไทยนะคุณสุริชัยว่าเราเนี่ยไม่ผมจะพูดอย่างนี้ว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกฝรั่งมายึดครองผมพูดว่าฝรั่งนะแล้วผมก็ถามว่าในโลกเนี่ยมีสักกี่ประเทศที่จะเป็นแบบประเทศไทยน้อยนะคุณสุริชัยมองรอบๆไปอยู่ในเอเชียเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่รอดเงื้อมือของฝรั่ง
0: นี่น้อยมาก
1: เออแต่พอรอ5ของเราถ้าไม่ใช่รอ5ของเรานี่วันนี้เราก็เรียบร้อยลงเรียนฝรั่งไป
0: ใช่คุณสมบัติของผู้นำที่ดีนี่ก็คือวิสัยทัศน์และข้อที่
1: วิสัยทัศน
0: ์แล้วก
1: ็ผู้นำของรอ5เรามองเห็นมามองกันไกลอันที่2ต้องเป็นคนที่มีความสามารถคือการบริหารคนนี่จะต้องมีความสามารถในการบริหารคุณวิชัยบอกว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนเก่งแต่บริหารไม่เป็นเซ็นไห
0: ม
1: การบริหารนี่มีความสำคัญสูงสุดอันที่สองอันที่สามนี่ต้องเป็นคนดี
0: ค
1: ุณวิชัยเห็นไหมว่าพวกผู้นำในโลกนี้เนี่ยที่คนที่เอาแต่ได
0: ้
1: เอาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเองเนี่ยใช่ป่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงคอร์รัปชัน
0: โอ้อ
1: ะเห็นไหมถ้าเป็นคนไม่ดีเป็นคนมีวิสัยถ้าเป็นคนบริหารเป็นนักบริหารแต่ทำไมเป็นคนไม่ดี
0: ไม่ดีโกงโกง
1: ต้นไอ้คนไม่ดีนี่มันสารพัดอย่างเลยนะทำเป็นคนไม่ดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรคุณวิชัย
0: เ
1: ห็นไหมเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาก็มองหาประโยชน์ใช่ไหม
0: ใช
1: ่อันที่สามต้องเป็นคนดีอันที่สี่นี่ต้องเป็นคนที่เข้ามาทำเพื่อหน้าที
0: ่
1: ของความเป็นผู้นำหน้าที่ของความเป็นผู้นำเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าพิเศษนะคุณวิชัยเห็นไห
0: ม
1: คือเหมือนคุณวิชัยนี่เป็นคนดีนะเป็นคนที่รับผิดชอบใช่ไห
0: มพยายาม
1: เห็นไหมนี่ทำงานทำการไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักอะไรเนี่ยทำมาจนอายุขนาดนี้แล้วนี่เป็นคนที่รับผิดชอบนะดูแลอาซอดูแลลูกดูแลอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้นี่เป็นคนมีความรับผิดชอบใช่ไห
0: ม
1: เพราะเป็นคนดีผู้นำต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: ถ้าผู้นำที่นะเอาแต่ตัวเองไม่รับผิดชอบเวลาให้มาเป็นผู้นำก็จะต้องไปพักร้อน นะจะต้องมีอะไรกินที่แบบว่าต้องเหล้าวายขวดละเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีอาหารพาคาเวียจะต้องมีอะไรอันนี้ผู้นำอย่างนี้นี่แย
0: ่
1: และอันสุดท้ายคือผู้นำต้องติดดินคุณที่ชายดูอย่างวิโดโดไปไงติดปีแห่งความหลังนี่วิโดโดนี่เปลี่ยนอินโดนีเซียไปเห็นไหมGDP โตตั้ง 6% เอ้าพอเปลี่ยนมาปั๊บนี่ตอนนี้อินโดนีเซียเป็นไงอ่ะเจ๊งเลยไหม
0: ใช่ใช
1: ่เห็นไหมวิโดโดนี่เป็นคนติดดินไหมคุณนิชัยดูวิโดโดเนี่ยกองกองนะแต่เวลาทำงานนี่ไม่เลยนะเอา iPad มาตั้งเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งเลยนะผมฟังวันนั้นคุณลุงโรจน์อ่ะจากที่ SCG แกไปคุยกับวิโดโดมาแกคุยให้ฟังเลยนะ
0: แกว่า
1: แกบอกว่าเอ้ยผมไปนั่งคุยกับวิโดโดมานะเฮ้ยแกเอาไอ้นั่นมาตั้งเลยนะแกเรียกว่าเอ้ยแกเอาจริงเลย
0: เอาจริงเอาจริง
1: แล้วก็มีคนที่รู้เรื่องเนี่ยมานั่งกับแกแล้วก็พิมพ์เดี๋ยวนั้นฟังเดี๋ยวนั้นสั่งเดี๋ยวนั้นเลย
0: ว้าว
1: ไม่ต้องมาอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้ก็เป็นคนที่ทำงานจริงจังติดดินแล้วก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นคนดีคุณวิชัยเห็นไหมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปอย่างกับอินโดนีเซียนี
0: ่
1: เขาก็มีอะไรอ่ะประชากรที่ยากจนมีเกาะเป็นหมื่นเกาะพัฒนาก็ยากแต่ดูอินโดนีเซียโตมากเลยวิโดโดคนไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเยอะแยะมากมายญี่ปุ่นนี่เขาบอกว่าเขาไปลงทุนในอาเซียนมากที่สุดก็คืออินโดนีเซีย
0: แล้วก็พอถึงปัจจุบันล่ะผู้นำอินโดนีเซียโปรโบโวสเวนโตล่ะสามารถจะสืบทอดได้ไหม
1: แหมตรงนี้นี่คุณสุริชัยเห็นมาแกก็สร้างนโยบายประชานิยมใช่ไหม
0: เอออ
1: ะไรที่มันประชานิยมเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ทำให้เกิดประสิทธิภาพคุณวิชัยลองคิดดูว่าคุณวิชัยนี่จะแจกน้ำปลากับคันเบ็ดเนี่ยให้กับคนเนี่ยในคนคนเดียวกันเนี่ยความหมายมันไม่เหมือนกันนะเอาให้ปลาไปเนี่ยประเดี๋ยวก็กินหมดละพอกินหมดมันก็หมดไปละใช่ป่ะแต่ถ้าแจกคันเบ็ดเข้าไปเนี่ยเข้าไปตกปลาได้เนี่ยเขาก็ไปตกอีกอ่ะเขาก็จะมีปลากินนะวิโดโดเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจที่รักประเทศเขาเขาเอาวิสัยทัศน์เอาความสามารถในการบริหารแล้วเอาความเป็นคนดีนี่ขนาดเขาไปที่สิงคโปร์นะเขาส่งลูกเขาไปที่สิงคโปร์ตอนจบอ่ะเอ้ยเขาก็นั่งเครื่องบินพูดโดยสารขนาดเอคโนมิกไปนะแล้วใช้เงินส่วนตัวใช้เงินส่วนตัว
0: อ
1: ันนี้วิโดโดเนี่ยและเวลา10ปีเนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่า
0: อ
1: ินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง
0: เยอะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ว่าไม่สามารถส่งต่อได้นี่ก็เป็นปัญหาเป็นผู้นำที่ดีต้องสามารถส่งไม้ต่อให้ผู้นำที่ดีต่อไปด้วยนะใช่ไหม
1: ก็อันนี้ไงประเทศจีนเนี่ยเขาทำได้ดีเห็นไห
0: ม
1: เขาต่อมาเพราะทำไมเขามีการวางแผนฝึกคนของเขาเขาดูคนอันนี้นะว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นมาเขาฝึกอบรมมาและเขาผ่านโพลิตบูโรให้โพลิตบูโรนั้นเนี่ยมาลงคะแนนให้ว่าคนเนี้ยจะมาเป็นเบอร์หนึ่งได้ไหม
0: ใช่
1: เห็นไหมมันมีขั้นตอนฉะนั้นจีนจะมีผู้นำที่มีความสามารถนะตั้งแต่โรงเรียนจนทำงานจนกระทั่งอะไรทุกอย่างฉะนั้นต่างกับประเทศอื่นโดยสิ้นเชิงไม่มีประเทศไหนที่วันนี้นะเขาจะทำแบบจีนเพราะว่าทำไมระบบไง
0: ระบบ
1: ระบบเราเนี่ยประชาธิปไตยฉันก็ต้องมาจากเลือกตั้งฉันก็ต้องมาอะไรที่มาจากประชาชนแล้ววันนี้ดูสิจีนเนี่ยกับเวียดนามนะที่ระบบเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการดูแลการจัดการผู้นำอย่างเป็นระบบของคอมมิวนิสต
0: ์
1: ดูสิวันนี้เขาโตกันยังไงอ่ะ
0: ใช่ฉะนั้นคิดว่าเราจะต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องเริ่มตรงไหนล่ะถ้าไทยเราจะสร้างผู้นำรุ่นใหม่
1: มันก็จะต้องมาจากเรามีเงื่อนไขเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ย5-6 ข้อเอาเป็นเหมือนกับเป็นกรอบ นะของการนะเลือกคนแบบนี้มาไอ้คนที่ไม่มีเงื่อนไขแบบนี้อย่ามา
0: แต่ว่าเราต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่ามันยัง
1: ไม่หรอกวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจวันนี้นะคุณวิชัยกับผมเนี่ยเรียกว่าลุงแล้วนะลุงยุน
0: ลุงกรมลุงไม่กรมนะ
1: ก็ถ้าเราวันนี้เราเข้าใจพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางได้ถูกแต่ปัญหาคือเราไม่ยอมเข้าใจเพราะว่าถูกผลประโยชน์มาบดบังผมถามคุณธวิชัยหน่อยได้ไห
0: ม
1: ว่าคนที่ไปเป็นนักการเมืองนะจะมีสักกี่คนที่เขาไปเป็นนักการเมืองเนี่ยเพราะเขาทุ่มเทเพราะเขาอยากเสียสละเพื่อจะทำให้กับประเทศและสังคม
0: นะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศที่อย่างกับเรานี่แหละประชาธิปไตยคุณชัยคิดว่าใน100คนเนี่ยจะมีสักกี่คนที่จะไปทำเสียสละเพื่อประเทศ
0: ใช่อันนี้คือยากเพราะการเมืองนั้นไม่มีคุณภาพ
1: อ้าวแล้วทำไมสิงคโปร์การเมืองก็มีก็ทำได้อ่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: เป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะลีกวนยูนี่เขาวางลีกวนยูนี่เป็นนักกฎหมายนะเขาก็วางสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นระบบเป็นระเบียบใช่ไหมล่ะเอาแล้วถ้าประเทศไทยเรามาวางกฎวางระเบียบวางอะไรให้เป็นอย่างที่สิงคโปร์เขาวางกันล่ะคุณชัยคิดว่ายังไง
0: ใช่มันอยู่ที่ต้องมีการวางระเบียบแล้วต้องมีการเอาจริงเอาจังปราบคอร์รัปชันและส่งเสริมการทำความดีต
1: ้อง
0: ใช่ไหม
1: วันนี้นะผมถามคุณวิชัยหน่อยว่าประเทศไทยเราเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่เก่งโกงเก่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าใจร้อนคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่โกงเก่งกว่าคนจีนไห
0: มก็มันความสามารถการโกงนี่มันไม่จะอยู่ที่เชื้อชาติประเทศชาติมันอยู่ที่โอกาส
1: เอ้ยแหมไม่มีทางเลยคนไทยเนี่ยจะไปโกงเก่งกว่าคนจีนได้ยังไงคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่จะโกงเก่งกว่าคนสิงคโปร์ไห
0: ม
1: โอ้จะดีกว่าคนสิงคโปร์อะไรต่ออะไรกว่าคนสิงคโปร์ไหมไม
0: ่
1: แต่ทั้งสองอันเนี่ยมันไปตายที่ระบบระบบที่เขาลีกวนยูสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นระบบที่ทำให้ทุกคนในระบบราชการทุกคนเนี่ยจะต้องเสร็จในระบบ
0: ใช
1: ่แต่ประเทศไทยนี่เหนือฟ้ายังมีฟ้า
0: โอ้โ
1: ห ระบบมันตั้งขึ้นมาแต่คนที่อยู่เหนือระบบคือก็คนที่เป็นผู้บริหาร
0: ใช่
1: อ๋อใช่ไหมใช่หรือเปล่าว่าเราเนี่ยเราสร้างระบบมาเราไปก๊อประบบมาจากยุโรปนะกฎหมายอ่ะระบบอะไรต่ออะไรเราก็ไปก๊อปชาวบ้านมาคนที่มันทำนี่สิใช่ไหมเรามันไม่เคร่งครัดไม่จริงจังใช่เปล่า
0: ใช
1: ่แหมวันนี้เราก็เลยมาดูไงประเทศไทยเราไอ้ยาทำไมอ่ะ
0: ไอ้ยาม
1: ันไม่เจริญเท่ากับชาวบ้านก็เพราะอะไรเอ่ยนะวันนี้เราก็คงจะต้องมายอมรับได้ว่าประเทศจะเจริญหรือประสบความสำเร็จได้หรือไม่ก็อยู่ที่ผู้นำ
0: ถูกต้อง
1: การและระบบ
0: และระบบแล้วก็ผู้นำต้องสร้างระบบที่ดีขอบคุณมากครับวันนี้คุยเรื่องผู้นำได้เนื้อหาประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคตครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์หยุ่นแล้วก็ทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วม งานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วม งานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2พร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุนผู้ประกอบการใช้ไทยช่วยไทยพลัสภาพรวมยอดจำหน่ายวันแรกสูงเกือบ150ล้านบาท
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังงานโอท็อปมิดเยียร์2026ให้กำลังใจผู้ประกอบการและขอบคุณประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในงานตามโซนต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันจับจ่ายใช้สอยและอุดหนุนผู้ประกอบการสินค้าประเภทต่างๆจากทั่วประเทศพร้อมประชาสัมพันธ์ช่วยกันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายรัฐบาลภาพรวมยอดจำหน่ายภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกจนถึงขณะนี้มียอดจำหน่ายรวมกว่า147ล้านบาทจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับการแก้ปัญหายาเสพติดควรใช้มาตรการที่เด็ดขาดพร้อมเพิ่มบทโทษผู้เกี่ยวข้องสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
6: ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรมีมาตรการที่เด็ดขาดภายใต้แนวคิดไม่มีผู้ค้าก็จะไม่มีผู้เสพเพิ่มบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้หนักขึ้นถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกโดยไม่มีการลดหย่อนโทษโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ทำการมอบหนังสือคู่มือการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิและนายอำเภอทั้ง8อำเภอเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุชิตบุญชมสวทบึงการรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านยกระดับการบริหารสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านเน้นย้ำบทบาทสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและการพัฒนาสหกรณ์ตามนโยบาย CPD Drive สู่ความเข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมโอกาสนี้ได้มอบเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสนับสนุน27กลุ่มเกษตรกรจำนวน 10,576,000 บาทเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการผลิตและการตลาดพร้อมสนับสนุนเงินทุนแก่3สหกรณ์รวม18ล้านบาทเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์รวมถึงการใช้ระบบบัญชีครบวงจรสมาร์ท 4M ยกระดับการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีแก้ปัญหาให้เกษตรกรมุ่งสร้างอาชีพรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสิริมาศประเสริฐนิรมลสวท.น่านรายงาน
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเศษไทยเศษและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะความสำเร็จด้านการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยเลยโมเดลที่เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ตกค้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ฆ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ชัดเจน

ศิลปินคุณภาพนะครับที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ได้เคยเรียกว่าร้องได้ทุกรูปแบบสำหรับเพลงทั้งสากลเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเราเคยจำได้ว่าได้มีงานคอนเสิร์ต3ตำนานเพลงเพื่อชีวิตแล้วนะครับคุณใหม่เจริญบุรันไปชมด้วยนะฮะแล้วมีคอนเสิร์ตแล้วดูในเฟซต่างๆก็รู้สึกได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นศิลปินที่มากคุณภาพและก็มีการเอนเตอร์เทนได้อย่างทุกรูปแบบเรียกว่าครบเครื่องจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับหรือละครเรื่องนั้นโอ้โหผมแกเล่นขาดจริงๆนะฮะเรื่องนำมาฝากกันนะครับสำหรับช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมเพียงโยรุ่งสมัยและคุณสฤทธิ์สวนัทควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงของมอริเต็มนะฮะก็ถ้ามีโอกาสจัดทนดนตรีต่อไปครั้งหน้านี่ก็อยากจะจัดแบบอย่างศิลปินในรุ่นๆอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าพลังและการทำงานทางด้านหน้าเวทีเนี่ยเขาครับสุดจริงๆเลยฮะสุดติงจริงๆผมไม่ได้ไปดูนะครับแต่ก็อาศัยดูทางเฟซทางคลิปต่างๆที่เขาส่งกันเข้ามาแชร์กันเข้ามาก็ได้เห็นนะครับเรื่องราวของศิลปินมากคุณภาพท่านนี้คอนเสิร์ตที่ผ่านไปส่วนของเราก็คุณภาพของเราก็ประมาณนี้ไม่อาจจะมากมายไปได้แบบโปรดักชั่นแสงสีเสียงแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายเพราะเรามีงบทางราชการที่จำกัดเราก็ทำได้ตามศักยภาพเท่าที่มีอยู่ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีของผมพินโยรุ่งสมัยนะครับทีมงานของเราคุณเมธขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทวัฒน์วงสว่างเอกมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท่มณีและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ส่งมาก็มีเพลงส่งเข้ามาแล้วนะฮะหลายต่อหลายเพลงเดี๋ยวคงจะต้องค่อนข้างจะใช้เวลาวันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณรัศมีมณีจะเข้ามาเห็นเธอในเพจของเธอมีอาการบาดเจ็บไม่ทราบว่าไปวิ่งมาแล้วเกิดอาการอะไรบ้างไม่ได้คุยกันบ้างเลยวันนี้ที่ขอกันมาในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะฮะทั้งสหายเด็กฝั่งทนแล้วก็เพลงบูบูให้ตาไกตีนจากคุณเป่าปอชิตาจันทบูรณ์ขอปูจิวมันนังสตาร์ไวซีดโอ้โหสิง9518จากหัดใหญ่ไม่ได้เปิดเพลงของลูกชายของจะเพียนขาเหล็กนี่แหละครับก็นานแล้วแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครคุณเจ้าคุณขอแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเอ๊ะเดี๋ยวเล่นเพลงของใครวงนั่งเล่นเหรอไม่ใช่แก้มน้องนางขอเพลงของเขียนขายระหว่างนิดใช่ไหมฮะอ๋อครับเพลงถึงเพื่อนด้วยนะครับเจ้าคุณขอหนาวน้ำตาเพลงนี้ไม่เคยได้ยินเล่นนานละเลขาขอมาอย่าลืมมาหนังสือกันนะครับแล้วในวันงาน26อ่านหนังสือไปแจกพี่น้องเราที่ขอมาในไลน์เมื่อวันก่อนเมื่ออาทิตย์ก่อนด้วยนะครับ40กว่าท่านแล้วก็จะมีซีดีธรรมะมาแจกด้วยนะฮะคำสอนของแม่เสือจิ้งหรีดสิงห์ทองแพงคุณตู่ขอมาโอ้ไม่เคยได้ยินเลยน่านตรึงใจนะครับป้อมเจริญกรุงคนเหล็กถนนชีวิตที่ขอมา2วันแล้วคุณจรัสแล้วก็ดอกไม้เมืองนะพี่แอร์สุนทรีเบชานนท์นะครับกับเพลงที่มอบให้ในวันนี้สำหรับลูกทุ่งก็แล้วกันในฝันครับ

0: นดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 23:23 นาทีเดินทางกันกับถนนดนตรีในชั่วโมงแรกครับผมพิจารุ่งสมัยแล้วก็ทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรังกิจรัตน์จันทร์วัสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนุษย์วิภาทิมแสงเตือนใจชั้นมาในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาและคุณสุเมศสมนัสควบคุมเสียงมีผู้ฟังที่ขอลูกทุ่งก็เลยมาลูกทุ่งกันเยอะเลยน้ำตาจ่าโทอย่างนี้นะฮะจากลมศักดิ์อ๋อไม่มีของนังหงาขอฉันนังหงามีของคนอื่นเอาได้ครับต้องดูมีของใครคุณสวิตดูก็แล้วกันนะฮะก็ยังมีหลายเพลงนะครับลูกทุ่งที่ทางเพื่อชีวิตจะไปนำมาร้องคุณอ้อยเอเจวันนี้กลับมาฟังแล้วข้าเมื่อวานไปดูคอนเสิร์ตพี่ใหม่มาชอบเพลงที่กำลังเปิดด้วยอ๋อไปดูมาเหรอครับโอ้สุดยอดเล่าให้ฟังว่างเป็นไงบ้างส่งมาทางไลน์ก็ได้ปอชิตา 91.75 สวทระยองชัดเจนดีมากไม่มีฝนแทรกครับขอบคุณครับระยองนี่อยากไปบ้านก้นอ่าวนะอยากไปเดี๋ยวเกษียณแล้วรวมเพื่อนๆที่เคยไปทำกิจกรรมที่ตรงทะเลตรงบ้านก้นอ่าวที่ระยองกันอยู่เสมอเมื่อสมัยก่อนที่ยังเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ก็รวมเพื่อนกลุ่มของร้อยพิเศษโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ที่เคยไปทำกิจกรรมนั้นที่บ้านคนอ่าวกันแทบจะทุกเดือนแต่ก่อนนี่ไปกันประจำนะฮะว่างมาไหนก็เอารถเอาลาหารถอะไรกันไม่ได้ไปโบกรถกันก็มีสนุกดีสวยดีตรงนั้นตรงก่อนทะเลสวยมีชาวประมงที่เขาทำประมงพื้นบ้านก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เราก็ไปอาศัยขอพวกเศษปลาเศษปูเศษอะไรที่เขาจับมาจากประมงพื้นบ้านแล้วเขาก็ไม่เคยคือปลาเขาก็จะเลือกตัวโตไปตัวเล็กๆเลยเขาก็ทิ้งเราก็มาทำเป็นอาหารกันนะฮะออกทะเลสวยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะแถวนั้นชลบุรีชัดเจนครับไม่มีคลื่นแทรกขอบคุณครับก็คุณโบกี้ส่งเรื่องการฟังผ่านแอปมาด้วยนะฮะขอบคุณมากครับแล้วช่วยกันในไลน์ของถนนดนตรีมีสมาชิกกันไม่ถึงพันนาที900กว่าท่านยังไงก็มันสตันอยู่แค่ตรงนี้นะฮะไม่ขึ้นไปถึง1,000นาทีเอาให้ถึงพันหน่อยนะครับแล้วก็วันที่26เนี่ยถึงพันแน่นอนเพราะว่าที่จองมาพันท่านแล้วถ้าไม่ได้มาหรือว่ามาไม่ได้ติดธุระอะไรก็ช่วยแจ้งด้วยในสัปดาห์หน้านี่แหละครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ถ้าในวันงานไม่ได้มาเราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นหลังเวลา17:30ไปแล้วที่มารอที่หน้านะครับที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ที่เคาน์เตอร์จะมีของแจกเป็นซีดีธรรมะด้วยแล้วก็หนังสือดีๆด้วยนะฮะส่วนทางข้างบนนั้นก็จะมีรอบละ30ตัวสำหรับซื้อยืดถนนดนตรีไลฟ์ครับเขาชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนละครั้งซึ่งก็จะเหลืออีก3ครั้งที่จะได้ทำหน้าที่กันแล้วก็ปิดอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ไปพร้อมกับเรื่องราวในความทรงจำที่เราได้มีต่อกันในการได้มาพบเจอกันตามวัตถุประสงค์ที่ทางผู้บริหารโดยท่านอธิบดีนะครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะท่านสุรไทยเลิศเกษมได้ให้ไว้ว่าอยากจะเอาพื้นที่ของทางราชการโดยเฉพาะห้องออดิโทเรียมที่ไม่ได้ใช้งานมาใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเราก็ได้ทำตามวัตถุประสงค์และนโยบายแล้วเรียบร้อยทุกอย่างทั้งการเข้าชมเป็นที่รู้จักโซเชียลที่ติดตามได้ทาง Facebook และก็สื่อต่างๆทั้งโซเชียลแล้วก็รวมไปถึงเรตติ้งที่ต้องการที่จะให้มีขึ้นในการเข้าชมไม่ว่าจะชมที่บนเวทีที่หน้าเวทีในห้องประชุมในห้องออดิโทเรียมจำนวน 1,000 ที่นั่งเต็มกับทุกรอบแล้วก็ทางสื่อโซเชียลของทาง พจต่างๆของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและก็ทางถนนดนตรีด้วยและกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ทำตามวัตถุประสงค์ทุกบทประกาศแล้วแล้วก็รวมไปถึงนำเทปบันทึกมาออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะครับต้นเดือนที่1วันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนถนนดนตรีทางวิทยุก็จะทำหน้าที่กันต่อไปถ้าทางราชการเขานะครับยังมอบหมายให้ทำหน้าที่ได้ต่อไปก็จะทำหน้าที่กันวันนี้ก็น้องเขยคุณรงศักดิ์นิยมทองก็มาเสร็จขึ้นมาเครื่องมือเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเตรียมในหลังเกษียณที่จะภาคภาพยนตร์ภาคหนังซีรีส์แนวตั้งนะครับแนวตั้งแนวนอนอะไรก็ว่าไปทุกแนวนะฮะก็จะได้ภาคอยู่ที่บ้านก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราก็เป็นอาชีพนะฮะที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่ช่วงเริ่มตั้งแต่เริ่มรับราชการแล้วก็ได้ไปภาคสารคดีภาคหนังทำอาหารเลี้ยงชีวิตของตัวเองไปได้นะครับตลอดรอดฝั่งก็เหลือหนี้อยู่ประมาณ 900,000 กว่านะช่วยขายที่ที่ปากธงชัยให้ด้วยแล้วกันนะฮะ11ไร่ที่พ่อทิ้งมรดกเล็กๆไว้ให้นะฮะใช้หนี้สหกรณ์อีก1ล้านนะครับที่ได้นำเงินมาทำงานให้กับทางราชการในช่วงเวลาที่ถนนดนตรีทำงานมา3ปีแล้วก็เหลือนี่ไว้นะฮะคุณแม่เขาค้ำประกันอยู่ก็จะได้ไม่เดือดร้อนกันต่อไปหลังจากที่ผมเกษียณราชการกันไปแล้วครับลาสาวแม่กลองครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะไม่มีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมามันเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จำทุ่ม39นาทีหมดรอบของเพลงลูกทุ่ง

แล้วเพราะว่ามีคนบอกว่าเพราะจุงจุงเบยก็ชอบกันเราก็เลยต้องขอยุตินะฮะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของดนตรีเราชอบแกล้งผู้ฟังครับก็ขอบคุณมากครับไม่มีอะไรอยากฟังต่อใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะจริงก็พอดีสักครู่ที่บอกขอเป็นของตาจะโทรที่นังอาจร้องหาไม่เจอนะครับเอาไว้คราวต่อไปจะให้คุณบุญประกอบเขาแบบลงเพลงไว้ให้เป็นลูกทุ่งมากๆกันละกันพอดีไม่ได้ค่อยได้เปิดลูกทุ่งหรอกครับแต่ว่าก็มีเพลงเพื่อชีวิตที่เขามาร้องหรือศิลปินอย่างใหม่เทระบุระมาร้องก็รู้สึกว่าเขาร้องได้ดีแล้วก็เขามีคอนเสิร์ตอยู่ที่ผ่านมาก็เลยคุยถึงตรงนี้อยู่นะฮะวันนี้คงใส่คุณรัศมีไม่ได้เข้ามาแน่นะครับคุณอดิเรกส่งเพลงป่าปูนรักแม่คำสอนของแม่เนี่ยเสือจิ้งหรีดสิงห์ทองแพงมาให้ฟังยังไม่ได้ฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็สารวนอยู่หน้าใหม่อยู่ตรงนี้รักเดียวไม่พอจบเพลงฮาปอชิตาน้ำตาจาโทพร้อมจินตนาการตั้งใจฟังที่มากครับพร้อมจินตนาการคุณเลขานะครับคุณสาวรสบอกเพราะจุงเบยสวัสดีคุณพิญโยและทุกคนขอเพลงคนกับหมาป้าต่อยนะฮะครับขอบคุณมากครับว้าวรบกวนขอเพลงในฝันอ้อจัดทันให้แล้วนี่นะครับแล้วก็คุณเจ้าคุณบักมุ่นแต่เนอร์ครับไอ้คุณมุ่นบางนาเพลงเพราะค่ะบ่ายโมงที่26มิถุนายนสุขดีพบกันนะฮะคุณเลขาฟังทาง YouTube เสียงชัดเจนมากนะครับแล้วเพื่อส่งต่อสแกนได้เข้ากลุ่มได้ง่ายขึ้นอ๋อได้ครับเรื่องในไลน์ใช่ไหมครับสมาชิกในไลน์ได้ครับดีครับจะได้เพิ่มสมาชิกเพิ่มยอดให้เยอะๆขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่912ท่านนะครับวันที่26ก็มานะฮะวันที่26เขาให้นักงานร้องสดเลยดิอาจารย์โทเนี่ยกำลังเรียงคิวเรียงเพลงกันอยู่ครับทั้งคารวันน้อยนะฮะแล้วก็ลูกชายพี่ก่อเขตด้วยที่อยู่ในวงคารวันน้อยเป็นมือกลองเพราะวันที่ไปงานศพของสามีพี่ฟงสรันจมนจันทร์นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เจอพี่ก่อเขตได้คุยกันนะครับบอกว่า ซ้อมกันบ้างหรือยังแล้วก็บอกว่าลูกไม่รู้ซ้อมหรือยังนะฮะเขาคงจะซ้อมกันแล้วครับเพราะว่าแฟนตึมเขาก็บอกว่าเขาจะเล่นก่อนคิวก่อนพ่อนะครับก็วงวัยรุ่นก็จะเล่นก่อนนะฮะดังนั้นก็วงวัยของเรานะครับส่วนดวงดาวเดียวดายก็คงจะมีเพลงของดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับเพลงดีๆหลายเพลงกันแล้วค่อยๆทยอยเปิดแล้วก็มันก็มีผู้ฟังที่ขอเพลงของเขียนไขแล้ววันนี้ใช่ไหมฮะนั้นเพลงเนี่ยแก้มน้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะไม่เคยได้เปิดตัวด้วยเพลงแก้มน้องนางแดงกว่าอะไรใครเนี่ยนะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งช้าจังโอเคเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะมีเพลงนี้หรือเปล่าครับ0816346452ครับกับเพลงเพื่อชีวิตที่คุณขอมาทั้งใน Google Form แบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งเข้ามาให้แล้วก็ทาง0816346452ในคืนวันนี้นะครับกับเพลงหนาวน้ำตาครับ

เพลงที่คุณขอกันมาหลายวันแล้วผมไม่ได้จัดให้สักทีก็วันนี้ก็ได้โอกาสมอบให้งานของพี่อ่องสุรศรีที่คุณซึ่งเราก็เชิญพี่อ่องเอาไว้ในถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้แต่ว่าก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าเวลาในการทำรายการตรงนี้ก็หมดลงแล้วในถนนดนตรีไลฟ์อีก3ครั้งก็จะได้ปิดอำลากันไปครับช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกครับผมเป็นดนตรีสมัยและเพลงที่คุณขอมาทางจังหวัดแพร่พระเนจรและเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียเวลา 23:00 น.ของวันนี
5: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H เป็นการพบกันระหว่างสเปนพบซาอุดีอาระเบียในวันนี้เวลา 23:00 น.โดยในเกมแรกทัพกระทิงดุทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ดมา0ประตูต่อ0ส่วนทัพสิงห์ทะเลทรายทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสมออุรุกวัยมา1ประตูต่อ1เกมนี้สเปนน่าจะใช้งานลามินยามาลปีความหวังจากสโมสรบาร์เซโลนาได้มากขึ้นหลังจากนัดที่แล้วส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังขณะที่ฝั่งซาอุดิอาระเบียฝากความหวังไว้กับฟิรัสอัลบิคานดาวซันโวที่ทำประตูไป5ประตูในรอบคัดเลือกรวมถึงซาเลมอัลดอซารีกัปตันทีมวัย34ปีสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆเบลเยียมพบอิหร่านเวลา 2:00 น.อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา 5:00 น.และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา 8:00 น.ปู่ลิมพัสสอนการรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตยกระดับองค์ความรู้ทะเลไทยและเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างยั่งยืนถือเป็นความก้าวหน้าในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลการประมงนิเวศวิทยาและวนศาสตร์ป่าชายเลนภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานวิจัยร่วมการฝึกอบรมและการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งนี้ยังช่วยสร้างนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างรอบด้านพร้อมรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก3ด้านสำคัญได้แก่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลไทยให้คงอยู่สู่คนรุ่นต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
7: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถน

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจเรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ฆ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

เข้ามาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีคือวันอาทิตย์ประโยชน์รุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัสโกคุมศรีในห้องส่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนมิตรภาวดีรังสิตดินแดงส่วนผมอยู่ที่บ้านที่หนองแฉมเพชรเกษม79ก็ทำหน้าที่กันพร้อมออกอากาศด้วยทั่วประเทศครับการส่งทางด้านสัญญาณเน็ตไปให้ที่ห้องส่งแล้วก็จัดรายการอยู่ที่บ้านได้หลังเกษียณก็จัดรายการที่บ้านต่อแล้วก็ภาคสารคดีภาคหนังที่บ้านนี่แหละครับก็อาจจะเดินทางไปไหนต่อไหนบ้างเป็นบางครั้งคราวแต่ก็อาจจะไม่ได้เดินทางบ่อยแต่ว่าถ้าที่ทำงานคงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปทำหน้าที่กันอีกแล้วใน4เดือนข้างหน้านี้นะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452นกขาไฟกวีศรีชาไร่น้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญกับสาวสุราษฎร์น้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ว่าปลายปีก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่ครั้งคุณขอมาแล้วผมก็เลือกให้ด้วยตอนนี้เป็นที่ขอมาทาง Google Form กับเพลงสหายและแก้มน้อง

0: ื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นักเดินทางทั้งหลายก็ส่งข้อความมาเข้ามาเพลงเพราะครับคุณเจ้าคุณเขาก็ฟังอยู่ที่เชียงใหม่เพลิดเพลินดีนะฮะแจ้งบอกว่าขอบคุณครับอ้ายเพลงนี้นั่งบนดอยฝ่อหมอกลอยไปลอยมาชื่นใจขนาดเนื้อครับอ้ายแน่นอนนะครับก็ฟังอยู่ในบรรยากาศที่เพลงก็เพราะๆซึ้งๆนะครับเบาๆสบายๆมีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวก็นั่งจิบอะไรนิดหน่อยนึงนะครับก็จะทำให้อารมณ์เพลิมเพลินนั่นไปเช่นเดียวกันนะครับก็มีความสุขไปนะฮะก็เสียงเพลงเหล่านี้ก็จะได้ช่วยกล่อมเราในเรื่องของจิตใจเรื่องของพลังกายใจที่เรานะครับได้เหนื่อยไปจากการทำงานเราก็จะได้พักผ่อนเราจะเป็นสิ่งที่เราบรรเทาความเหนื่อยล้ากันได้เราก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราได้ทำหน้าที่กันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับถนนดนตรีส่วนถนนดนตรีไลฟ์ก็จะให้ความสุขความบันเทิงนะครับแล้วก็สาระเรื่องราวต่างๆที่ศิลปินได้ถ่ายทอดให้เป็นประจำทุกเดือนเดือนละครั้งก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นั่งหาจะมาถนนดนตรีตลอด3ปีเราไม่เคยขาดสำหรับตำนานของเพื่อชีวิตการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของคาราวานและวันที่26นี้ก็จะเป็นตำนานหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการเดินทางของนั่งหา78ปีจุดพักของนักเดินทางกับถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่26มิถุนายนและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยด้วยนะครับชมฟรีมีเสื้อแจกมีซีดีธรรมะมีหนังสือดีๆแจกแล้วก็ยังมาจะแย่งที่กันได้ไม่ได้นะครับเป็นอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าจะมาแบ่งเรื่องความไม่เท่าเทียมอะไรกันในการเข้าจองที่นั่งอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มีอยู่ในวุฒิภาวะของพี่น้องถนนดนตรีทั้งนั้นและทุกคนที่มาด้วยใจมาให้ถนนดนตรีมีน้ำใจต่อกันและกันมีมิตรภาพมีเพื่อนมีความรักมีความชื่นชอบในเสียงเพลงเพื่อชีวิตเบื้องหลังในการทำงานผมไม่เคยบอกนะครับว่าเราจะมีความเหน็ดเหนื่อยยากอะไรแค่ไหนแต่ก็ได้เก็บเอาไว้นะครับหรือว่าสิ่งที่ได้พบได้เจอและความเจ็บปวดเหล่านั้นก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราในรอยยิ้มแล้วก็ในมิตรภาพแล้วก็เสียงเพลงที่เรามีต่อกันในวันที่26มิถุนายนและเดือนกรกฎาคมก็13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและ6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮน่าก็ปิดท้ายด้วยมาริโฮน่ากันกับเดินทางด้วยเพลงที่คุณขอมาทางGoogle Formที่ขอมาและทั้ง0816346452จากภูผาถึงทะเลและลำธารที่ขอมาจากสมุทรปราการ

0: พ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด
2: คือผมชอบเพลงเพื่อชีวิตแหละตั้งแต่ต้นคือ

มันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้การต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของสังคมในเวลานั้นในยุคนั้นนั้นแต่ว่าตัวศิลปินแต่ละคนจะสามารถเอาดนตรียังไงมาทำให้มันเจาะเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างเยี่ยมยนต์เป็นแฟนเพลงวงไทยวงแรกก็คือคาราวานชอบวงเนี้ยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันเขาต่อสู้ทางการเมืองชัดเจนไม่มีพาณิชย์ไม่มีอะไรเพราะว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนแต่งเพลงส่วนใหญ่ของคาราบาคือพี่หนาใช่ไหมฮะแกเป็นนักเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นแกจะได้เปรียบเรื่องภาษาในขณะที่แกแต่งเพลงช้าๆโรแมนติกมันก็ยังเป็นการต่อสู้มันหาวิธีทำอย่างแกยาก

0: ื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:41 นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมบินโดรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ขอมาจากจังหวัดสมุทรปราการมอบให้แล้วลำธารก็มีอีกหลายเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในคืนวันนี้แต่บางเพลงก็จัดให้ในคืนวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นเพลงนี้เนื่องจากเห็นข่าวที่เขาทำรถไฟเขาทำอุโมงค์ไปสำหรับทำรถไฟแล้วถล่มที่ดอยหลวงก็เลยจะถึงดอยหลวงเชียงดาวเดือน

ลิปปินส์ที่เดินทางกับนักงานคาราวานแล้วก็มีการบันทึกเรื่องราวของนักงานคาราวานในการเดินทางร่วมกันมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งสำหรับป้อมเจริญกรุงในวันที่26มิถุนายนทนทนตรีไลฟ์ป้อมเจริญกรุงนำหนังสือมาจำหน่ายและแจกลายเส้นผมยังคิดว่าจะให้ป้อมลงมาร้องเพลงให้กันสักแบบเปิดหมวกข้างล่างสักหน่อยก็แล้วกันได้ดูว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากคุณตู่แล้วก็หลายเพลงที่คุณส่งข้อความมาในไลน์โดนในคืนวันนี้นะครับท่านคุณเจ้าคุณที่เชียงใหม่แล้วก็หลายต่อหลายคนที่ชื่นชอบกันครับน้ำชาผมหมดหลังแน่ๆครับเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราได้ถ่ายทอดให้ทั้งเสียงเพลงแล้วก็กิจกรรมต่างๆข้อมูลข่าวสารบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เรื่องราวที่ประทับใจต่างๆที่เราจะได้ถ่ายทอดกันมา31ปีของการเดินทางของทนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยนะครับพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรจิตและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติแท้มณีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณสุริสมนัดควบคุมเสียงเราปิดท้ายกันชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งเข้ามาให้นะครับบูชิวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทุนดนตรีกัน

พื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย4ตุลา2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนเรชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับรองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งขย่งอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากัน
5: นางสาวอรัญญาพรชัยยะและนายธนิตตันบัวพรีรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตทุ่งครุและสำนักงานเขตภาษีเจริญด้วยนายธนิตได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตดูแลความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในเต็นท์รวมถึงระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ขณะเดียวกันให้เพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องซึ่งหลายสำนักงานเขตได้นำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งเกินอาทิการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแยกต่างหากหรือการใช้บัตรนำทางรับบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชี้แจงภูเก็ตยังเป็นเป้าหมายของแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและคดีหลอกลงทุนยังครองอันดับความเสียหายสูงสุด
6: พลตำรวจตรีธินกรรามารองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยภายหลังการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC ได้บูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รับแจ้งเหตุสืบสวนเส้นทางการเงินตรวจสอบบัญชีม้าและติดตามผู้เกี่ยวข้องกับการถอนหรือเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายโดยผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงปัจจุบันสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา หาได้รวม14รายตรวจยึดทรัพย์สินและของกลางมูลค่ากว่า15ล้านบาทปัจจุบันคดีออนไลน์ที่สร้างความเสียหายสูงสุดยังคงเป็นการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนหรือเทรดหุ้นผ่านแพลตฟอร์มปลอมซึ่งในห่วงเดือนมิถุนายน2569เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 7.6 ล้านบาททั้งนี้จังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่พบคดีหลอกลงทุนออนไลน์ในสัดส่วนสูงกว่ารูปแบบอาชญากรรมออนไลน์ประเภทอื่นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและการลงทุนจำนวนมากทำให้กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้เป็นเป้าหมายในการหลอกลวงประชาชนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปิดเหมืองทองโต๊ะโมะเพื่อเร่งแก้ปัญหาสัตว์ป่าและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญประเด็นแรกการป้องกันการลักลอบบุกรุกเหมืองทองโต๊ะโมะที่ประชุมมีมติให้ปิดทางเข้าถ้ำเหมืองทองรวม5จุดภายใน15วันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่23มิถุนายนนี้เพื่อป้องกันการขโมยทรัพยากรลดอุบัติเหตุและเพิ่มความเข้มงวดปราบปรามการนำเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในพื้นที่อย่างผิดกฎหมายประเด็นที่2การจัดการปัญหาสัตว์ป่าสำหรับปัญหาช้างป่า6เชือกที่มี1เชือกเข้ามาทำลายพืชผลการเกษตรในตำบลภูเขาทองจังหวัดได้วางแนวทาง3ระยะคือการผลักดันช้างกลับเข้าสู่ป่าการกำหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้ชัดเจนและการสร้างแหล่งอาหารในป่าลึกประเด็นสุดท้ายคือการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววัดภูเขาทองผู้ว่าสั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเตรียมซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของต้นดนตรีกับเพลงที่ชื่อสั้นที่สุดเลยในศิลปินท่านนี้จะมีเพลงที่ยาวชื่อจำไม่ได้เลยนะครับแต่ละเพลงมีเพลงนี้แหละจำได้จะใดเนี่ยนะครับของดวงดาวเดียวดายก็เริ่มนั่นในต้นชั่วโมงสุดท้ายเพลงเขาก็ประมาณนี้กวีเห็นแบบดนตรีก็แบบนี้นะฮะน่ารักดีแล้วก็งดงามดีนี่คือทุนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมบิณฑรุ่งสมัยนะคุณสุริศสมนัตควบคุมเสียงกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับมีผู้ฟังที่ขอแบบเพลงเร็วๆอย่างเช่นเพลงราชันฟันสลายนะครับทั้งนี้ก็ยังต้องเป็นเพลงช้าๆเพราะอยู่ในช่วงของการได้แสดงความอาลัยแล้วก็ในสมเด็จในพระกรุณาธิคุณนะครับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีนะครับมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาทาง0816346452ไม่แน่ใจว่าหลับไปหมดหรือยังนะครับก็ดีแล้วครับกล่อมกล่าวกันไปแบบนี้นะฮะในช่วงดามดึกๆอากาศก็ไม่แน่ใจว่าฝนตกที่ไหนหรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่ตกที่หนองแขมนะครับแต่ไม่ร้อนนะฮะแต่มีเสียงกบเขียดอึ่งอ่างร้องนี่

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พนมไพร100เอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนั่งมันกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้าวแดงอีกวงสี่คนเราเล่น

องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ใช่

ที่คุณขอเพลงของน้าหมูมากำลังดูเช็คในไลน์เอ้ผมหาไม่เจอว่าขอกันมาตอนช่วงต้นๆนะครับว่ารู้สึกจะอ่านว่าเห็นว่ามีขอน้าหมูอยู่เพลงหนึ่งจะเพลงอะไรเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นึกว่าหลับไปแล้วเลยโทรแจ้งมาบอกว่ายังไม่หลับค่ะฟังอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมฮะก็อีกหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่เราทำรายการเพลงเพื่อชีวิตมาตลอด31 ปีแล้วแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายการเดินทางของทนดนตรีไลฟ์แต่ไม่ใช่ทนดนตรีทางภาพวิทยุนะครับภาพวิทยุก็ยังทำหน้าที่กันต่อตามที่ทางราชการเขาให้โอกาสมาก็จะทำหน้าที่กันให้ไปจนถึงสุดทางไม่รู้ว่าจะสุดทางเมื่อไหร่จะเป็นจุดพักของนักเดินทางเมื่อไหร่แต่ก็ทนดนตรีเราก็ยังเดินทางต่อไปกันเรื่อยๆนะครับจะตรงนี้ก็จะไปทำตรงนู้นถ้าตรงนู้นก็ไปทำตรงนี้เดี๋ยวจะมีทางช่อง YouTube ทางช่องโซเชียลอื่นๆอีกด้วยนะครับกำลังจะสัมภาษณ์ทางศิลปินแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงที่อยู่ในป่าเขาเพลงปฏิวัติเพลงอะไรเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตงานในป่าเขาหรือว่าเพลงที่เคยหลงลืมกันไปหรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นได้ร้องนะครับก็เราจะเริ่มด้วยนางอ่ะก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นตำนานหลักของบทเพลงเมื่อชีวิตกันเลยนะครับเป็นผู้ก่อกำเนิดทั้งงานของคารวานที่ทำให้คนรู้จักกับเรื่องของบทเพลงเพื่อชีวิตและการเดินทางการต่อสู้ของชีวิตของผู้คนอยู่มากมายนะครับเพลงที่ขอมาทางคลอง 8มาใหม่นะฮะรับหรือยังครับ

หาว่าที่ขอเพลงของน้ำหมูชื่อเพลงอะไรยังหาไม่เจอเลยเราเจอที่คุณขอคุณเขาจะเยือกกับเมาไม้ใต้เงาจันทร์ของนิดหลายสื่อคุณเป็ด ND91 นวลนฤทธิ์เหรอครับ91หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคุณสาวรสขอทันน้อยดันไข่นะฮะดูในไลน์แล้วทำไมหาไม่เจอวิสุกนี้ขอแม้เราจะไม่พบกันอยู่ในคิวเพลงด้วยครับคุณเป็ด ND91 นะได้ครับเดี๋ยวจะไปดูตอนนักงานซ้อมคือทุกครั้งอะที่เวลาคารวานที่นักงานมานี่ก็จะไม่สามารถที่จะกำหนดคิวเพลงได้เลยบางทีก็เขียนเพลงมาแล้วมันไม่ได้เป็นตามนั้นนะครับเพราะน้าเขาจะตามอารมณ์ครับบางทีเขียนเพลงไปเนี่ยหรือว่าแค่นายก็ส่งเพลงมาบางทีก็ไม่ใช่ตรงตามนั้นแล้วก็นอกสคริปต์อยู่เสมอเพราะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของนายเขาเนี่ยนะครับเวลาทำงานด้วยกันก็จะรู้เลยว่าฉะนั้นไม่ต้องไปเตรียมเขียนสคริปต์อะไรไปมากมายแต่ว่านายเขาจะเรื่องของบรรยากาศอารมณ์แล้วก็สิ่งที่นำพาไปแล้วบางทีก็นึกไม่ออกกับเพลงนั้นๆนะฮะก็ตามสภาพนะครับแต่มีหลายเพลงที่เวลาเราขอไปเนี่ยนะก็จะเล่นให้นะครับก็จะลองดูแน่ๆนะฮะว่าที่ขอไว้คุณป้าต่อยนะฮะไม่หลับนะครับเราฟังอยู่ครับเราจำเพลงไม่ได้เพลงอะไรก็เลยเลือกจุกฟ้าฝากดินมาให้กันแล้วกันนะครับกับเพลงที่เขามานางลายนะครับคุณเขาเยือกและขอทานหน่อย

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายในการเดินทางของถนนดนตรีก็เจอแล้วนะฮะอันประต่อยขอเพลงคนกับหมามาในไลน์แต่ว่าก็คงต้องพอดีเพลงจังหวะเร็วๆสนุกจังหวะมันก็จะคือโครมนี่จะไม่ค่อยได้นำเสนอกันนะฮะก็จะอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องแสดงความอาลัยอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับพอดีเป็นเพลงแทนแล้วกันนะครับเป็นเพลงของน้ำหมูพงเทพแล้วกันเพลงเมื่อเร็วเกี่ยวรวงแล้วก็ช่วงท้ายนะครับในวันนี้ก็จะพบกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์ที่26นะครับในทนดนตรีไลฟ์สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนจองที่นั่งกันไว้แต่ถ้ามาไม่ได้นะครับหรือติดภารกิจใดๆรีบแจ้งด้วยนะครับเพราะท่านอื่นๆที่เขารอกันอยู่อยากจะเข้าชมก็มีอีกจำนวนมากทีเดียวส่วนท่านที่จะมาหน้างานเลยนะฮะก็มากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอที่ยกเลิกไม่ได้มาก็จะได้ปล่อยให้ท่านที่มาทีหลังหรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันมาแบ่งปันกันเรามีหน้าที่อยู่ประมาณพันกว่าที่นั่งก็แบ่งปันกันอารมณ์มันรวยให้กันแล้วกันแล้วก็มีพื้นที่เล็กน้อยนั่นนะให้เซิงเต้นกันพอสนุกสนานแต่ที่ด้านข้างไหนไหนก็นั่งฟังกันนะฮะไม่บังกันนะเป็นบรรยากาศที่เราได้จัดขึ้นมาก็สู่ปีที่3ของทนดนตรีและอีก3ครั้งที่เราจะได้ยุติแล้วก็ล่ำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนในทนดนตรีทางวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในช่วงเวลาของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางในอาทิตย์หน้าเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมประโยชน์ลุงสมัยพร้อมด้วยทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชราในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและวันนี้คุณสวิตสมรัตน์ควบคุมเสียงผมมีเพลงต่อจากเมื่อเรียกเกี่ยวรวงเนี่ยทุกครั้งในเพลงนี้จะให้ในช่วงของผู้ที่เขาเกษียณราชการนาทิวาสารจุธาเขียนเพลงนี้ดีผมชอบนะครับกับความหมายที่เราก็จะต้องปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างกันไปนะครับที่สุดของคนนะครับและเราก็จะมอบสองเพลงนี้เป็นการปิดท้ายทนดนตรีในคืนวันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามและสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีกลับมาหาใช้คุณใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

มว่ามีอุดมการไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่สองก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็กระโดดเข้าไปได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเรา

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันจบแล้วติดตามรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการจันนี้ที่ราชพัฒน์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเพลงฟังสบายเวลา9นาฬิกา35นาทีรับฟังรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์เวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ปากกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสพฐ.บุรีรัมย์นะอนุโมทนาขอบคุณในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คชินเดียวกันส่วนข่าวของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นั้นในญาติโยมในวันที่25มิถุนายนจะมีการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ซึ่งพระสังฆาธิการที่จะเข้าร่วมประชุมในคราวครั้งนี้ก็มีระดับเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลแล้วก็พระเลขานุการถือโอกาสนำมาประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมได้รับทราบเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องรถแห่งพระธรรมวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระโยมญาติทั้งหลายฟังคติธรรมจบแล้วก็ได้เวลาในการไปทำบุญสุนทรทานที่วัดวารามต่างๆตามวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์ด้วยญาติโยมมีลูกมีหลานต้องไปศึกษาเล่าเรียนก็ต้องตื่นแต่เช้าหุงหาข้าวปลาอาหารให้ลูกหลานได้กินทานให้ทันรถทันเวลาของการเรียนนะซึ่งการศึกษาเล่าเรียนก็ต้องเป็นไปตามเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดต่อแถวเวลาไหนเรียนเวลาไหนเลิกเวลาไหนผู้ปกครองนะทราบดีอยู่แล้วนะเอาเป็นว่าให้กำลังใจญาติโยมทุกผู้ทุกคนกันแล้วกันนะมีหน้าที่ต้องจัดต้องทำในยามเช้าเราก็ทำไปนะส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะวันพระอยู่ใกล้วัดวารามใดหรือในชุมชนที่มีวัดเราก็ไปทำบุญที่วัดนั้นๆนิยมนะเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เพื่อให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงเป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญยิ่งพระธรรมคำสอนก็ทำหน้าที่ของพระธรรมเช่นเดียวกันเรียกว่าธรรมะทำหน้าที่ก็คือรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วคำว่าธรรมะก็หมายถึงสภาวะที่ทรงตัวอยู่ตามสภาพของตนกล่าวคือที่ดีก็คงเป็นดีที่ชั่วก็คงเป็นชั่วไม่ผันแปรเป็นอื่นนิยมนะในพระพุทธภาษิตธรรมะจึงบ่งชี้ถึงความดีกับความจริงอิงประโยชน์การที่บุคคลจะรู้รสแห่งธรรมะได้นั้นเนี่ยไม่ใช่จะสัมผัสด้วยลิ้นเหมือนอาหารหากแต่จะต้องสัมผัสได้ด้วยจิตใจร่างกายมีอาหารเป็นเครื่องบำรุงฉันใดจิตใจก็ย่อมมีธรรมะเป็นเครื่องบำรุงฉันนั้นดังนั้นโยมญาติทั้งหลายธรรมะจึงเป็นอาหารอันโอชะของจิตใจนะใจที่ขาดธรรมะหล่อเลี้ยงก็จะกลายเป็นจิตใจที่ตีบ
ใจรีบใจเหี่ยวแห้งใจตีบรีบแห้งนั้นเนี่ยถึงแม้จะอาศัยอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์เติบใหญ่ก็หาใช่จะสำเร็จประโยชน์สุขใดไม่ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับต้นไม้ต้นใหญ่แต่ภายในกลวงหรือเป็นโพรงไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์สามารถจะยืนหยัดต่อสู้กับศัตรูมีพายุเป็นต้นได้ฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นจะต้องมีความสมบูรณ์นะแข็งแกร่งแข็งแรงนะรสแห่งพระธรรมจะเกิดมีได้จึงต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เองคือการเสวยรสของธรรมะการประพฤติปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะให้ได้รับรสแห่งพระธรรมนั้นจำต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปในทางไตรทวารคือกายวาจาและก็จิตใจเป็นกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตจิตใจจึงจะเข้มแข็งมั่นคงใจที่ไม่มีโรคใจที่ปราศจากอารมณ์ร้ายมาเบียดเบียนหายโศกเศร้าเจ้าจุกทุกร้อนในชีวิตมีแต่ความสุขความสมบูรณ์สดชื่นเบิกบานมีกำลังเข้มแข็งเป็นอิสระมีความพอใจในเบื้องหลังมีความหวังในเบื้องหน้าธรรมดาใจมีกำลังใหญ่กว่าฟ้าลึกกว่ามหาสมุทรไม่มีอาณาจักรไม่มีทหารไม่มีตำรวจไม่มีเงินตราหากแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งใหญ่ยิ่งกว่าอาณาจักรกล้ายิ่งกว่าทหารมีค่ายิ่งกว่าเงินมีอิทธิพลเนื้อสิ่งใดสิ่งนั้นคือกำลังใจเนี่ยคนมีกำลังใจเข้มแข็งสามารถที่จะทำคุณประโยชน์แก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้มากนะโยมนะส่วนคนที่มีกำลังน้อยมีลักษณะอ่อนแอป่อแปรปวกเปียกนะทำคุณประโยชน์แก่ตนแล้วก็คนอื่นได้น้อยเพราะตนไม่มีอะไรดีนอกจากความแก่เปล่าทั้งเนี้ยเพราะเขาถูกโรคใจเบียดเบียนนะอันว่าโรคใจเนี่ยญาติโยมมีพิษร้ายยิ่งกว่าโรคกายเกิดขึ้นง่ายและรวดเร็วด้วยสามารถที่จะขยายตัวสามารถที่จะขยายตัวได้ในพริบตาเลยทีเดียววันเวลาหนึ่งอาจเกิดได้หลายโรคหรือหลายครั้งบรรดาโรคใจทั้งหลายเหล่านั้นในญาติโยมถ้าจะกล่าวให้สั้นก็รวมเป็น3โรคด้วยกันคือราคะโรครักโทสะโรคชังโมหะโรคหลงโรครักในญาติโยมมีชื่อว่าราคะความรักอันประกอบด้วยเมตตาความปรารถนาดีความหวังดีอย่างเนี้ยเป็นความรักที่โน้มน้อมเข้าหากันการเอาใจเราไปใส่ใจเขาการเอาใจเขามาใส่ใจเราความเคารพนับถือกันโดยฐานะความรักความสามัคคีกันเป็นสันติสุขเหล่านี้ไม่จัดเป็นโรคให้โยมนะส่วนความรักอันเกิดจากกิเลสเช่นความหึงหวงความแข่งแย่งแข่งดีแข่งเด่นกันความทะเลาะวิวาทบาดหมางผิดเถียงกันเป็นต้นจึงจัดว่าเป็นโรคและเป็นโรครักโรครักนี้ญาติโยมมีชื่อว่าราคะเป็นโรคใจชนิดหนักหน่วงมีฤทธิ์มีอำนาจยิ่งใหญ่ทวงใจของคนไข้ให้มีอาการซึมหงอยเหงาหมกมุ่นงุนงานคนไข้มักจะลุ่มหลงมัวเมาเอาใจผูกพันมันหมายอยู่แต่ในเรื่องรักยอมทิ้งการทิ้งงานหรือการงานที่ทำอยู่ย่อมหยุดชะงักดำเนินไปไม่สะดวกกระพร่องกระแพร่งเลอะเลอะเลือนๆพลาดพลาดพลังพลังดังคำโบราณที่ว่าคนผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความรักมักถูกยิงด้วยลูกศรคือตาด้วยธนูคือคิ้วให้ล้มสลบลงงงงันประหนึ่งว่าผีสิงสาธุชนทั้งหลายอันบุคคลผู้ถูกโรครักยิงแล้วเนี่ยแม้จะส่งไว้ซึ่งอำนาจมียศมีเกียรติสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สริงคารเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความดีมีศักดิ์มีสีมีความเป็นไทยทุกอย่างก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นก็หาพ้นจากอำนาจแห่งความรักไปได้ไม่ใจย่อมหมดความเป็นไทยใจย่อมตกเป็นทาสของความรักดังที่กล่าวว่าตัวเป็นไทยใจเป็นทาสฉะนั้นญาติโยมใจที่ตกเป็นทาสของโรครักมักจะขุ่นมัวไม่ใสสว่างกระจ่างแจ้งถ้าโรครักเกิดอาการรุนแรงลุกเป็นไฟที่เรืองร้อนเรียกว่าราคะขิไฟคือราคะเผาใจให้กลัดกลุ่มรุมร้อนกระวนกระวายเผ
ผาร่างกายให้สุดโทรมเนี่ยญาติโยมนะเมื่อความรักเกิดขึ้นความโลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้โลภอำนาจวาสนาโลภทรัพย์สมบัติโลภอาหารการกินโลภในกามคุณเป็นโรคที่หมกมุ่นมึนเมาในความรักฝักใฝ่ทะเยอทะยานบำรุงบำเรอตนจนเกินส่วนนอนไม่เป็นเวลาเวลากินไม่เป็นเวลาเพราะมาเพลินลุ่มหลงงงงวยอยู่กับกามคุณคนเป็นโรคเพราะกามคุณนั้นเนี่ยมีอยู่มากแม้ตายในเรื่องกามคุณนี้ก็นับไม่ถ้วนเช็คเช่นเดียวกันยิ่งในสังคมปัจจุบันเนี่ยญาติโยมนะข่าวคราวต่างๆมีปรากฏให้เห็นนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเราอย่าให้โรคเหล่านี้มารุมเร้าจนทำให้เราเนี่ยเสียผู้เสียคนโรคชังมีชื่อว่าโทสะเป็นโรคใจชนิดร้ายแรงเหี้ยมโหดอันเกิดจากความขัดเคืองขุ่นแค้นเป็นไฟที่เราร้อนเรียกว่าโทสะคิไฟคือโทสะเมื่อเกิดขึ้นย่อมเผาใจให้กลัดกลุ่มรุมร้อนแสดงอาการถึงผิวพรรณดันโลหิตให้ขึ้นหน้าจนตาแดงปากใช้ถ้อยคำที่รุนแรงคูตวาดด่าแช่งใช้อวัยวะชกต่อยทุบตีจนกระทั่งมีอาวุธเข้าตีรันฟันแทงบาดเจ็บนะจนถึงกับล้มตายก็มีบุคคลผู้มีโรคชังแรงกล้าจนระงับไม่อยู่โทสะนั้นน่ะญาติโยมจะกลายเป็นอาวุธที่ทำลายให้เจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็ปวดร้าวไปทั่วและรวดร้าวไปทั่วทุกขุมขนดันโลหิตทุกหยาดเส้นประสาททุกสายจะกลายเป็นพิกลพิการเสียกำลังกับทั้งมีหน้าตาที่เหี้ยมเกรียมเผาร่างกายให้สุดโทรมเร่งให้แก่และถอนอายุให้สั้นที่พบเห็นกันก็มากมายนั่นก็คือเจ็บกายขายหน้าถูกฟ้องถูกปรับและถูกจองจำทำโทษติดคุกติดตารางความชั่วบางอย่างเป็นบริวารของโทสะโรคชังก็จะประดังเข้ามาเป็นความโกรธเป็นความผูกโกรธเป็นความอาฆาตพยาบาทจองเวรกันเป็นต้นนั้นโยมญาติทั้งหลายข่าวคราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโทสะหน้าตีรันฟันแทงลมหายใจเจ็บก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆกำลังดังเป็นข่าวในปัจจุบันนี้ก็มีไม่รู้จะจบอย่างไรถ้าหากว่าเราไม่มีเมตตาต่อกันนะหนักนิดเบาหน่อยทนกันไม่ได้เมตตาต่อกันไม่มีมีแต่ความเหี้ยมมีแต่ความโหดเข้าหากันสุดท้ายก็จบลงที่ลมหายตายจากติดคุกติดตารางนั้นโยมญาติทั้งหลายเราแผ่เมตตาหลังจากสวดมนต์ทุกครั้งก็เพื่อทำให้จิตใจของเรานั้นเย็นลงไม่มีความอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันส่วนมากเราก็จะแผ่ไปถึงการปล่อยนกปล่อยปลาหรือการให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่รอดปลอดภัยหรือมีอายุนะอย่างเช่นโยมญาติทั้งหลายปล่อยโคกปล่อยกระบืออะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เรียกว่าเราก็แผ่เมตตาอยู่เหมือนกันแต่บางทีเราก็ลืมแผ่เมตตาให้กับคนด้วยกันเพราะผู้ที่ควรแผ่เมตตาให้กันและกันอยู่บ่อยๆก็คือมนุษย์เรานี่แหละเพราะมนุษย์สามารถที่จะทำดีต่อกันได้และสามารถที่จะเบียดเบียนชีวิตกันได้นั้นพึงแผ่เมตตาให้กับมนุษย์ด้วยกันให้มากๆนะโยมนะมนุษย์นี่แหละอันตรายถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมนะนั้นโยมญาติทั้งหลายโรคชังเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เราเดือดร้อนได้ต่อมาก็คือโรคหลงมีชื่อว่าโมหะนะเป็นโรคใจประเภทคลุมเครือทำให้คนไข้เพ้อหลงไหลงมงายไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักกิจที่ควรทำหรือไม่ควรทำซ้ำยังเป็นปัจจัยหลงรักหลงชังเป็นเมฆหมอกมาบดบังปัญญาให้มืดมัวโรคหลงเนี่ยย่อมเป็นไฟที่ร้อนกรุ่นอยู่ภายในเรียกว่าโมหคิไฟคือโมหะเพราะเผาใจให้ร้อนระอุอยู่ภายในครอบงำจิตใจให้มืดมัวฝ้าฟางมองไม่เห็นทางแห่งความจริงได้เมื่อโรคหลงครอบงำใจแล้วเนี่ยโรคที่เป็นบริวารก็จะเข้ามาทำการแทรกแซงเช่นความริษยาอันมีลักษณะหลงความดีนะเมื่อเห็นคนอื่นในดีจะมีอาการ
น้อยเนื้อต่ำใจว่าตนเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นแล้วทนอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนหาอุบายตัดรอนถอนความดีเรื่อยไปโดยหารู้ไม่ว่าการใช้ความริษยายิงคนอื่นเนี่ยตัวเองจะบาดเจ็บด้วยนะก็คือมีความทุกข์นั่นแหละโยมญาติทั้งหลายดังนั้นบุคคลผู้ที่อุบัติมามีส่วนประกอบสองส่วนก็คือร่างกายกับจิตใจสิ่งที่ทำอันตรายแก่ร่างกายคือโรคสิ่งที่ทำอันตรายแก่จิตใจก็คือตัวกิเลสกิเลสนั้นเนี่ยมีมากมายดังที่ได้กล่าวกันว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108แต่เมื่อสรุปให้สั้นลงก็มีอยู่3ตระกูลด้วยกันกิเลสที่ทำให้จิตใจหิวโหยอยากไม่รู้จักพอถมไม่รู้จักเต็มจัดเป็นตระกูลโลภะกิเลสที่ทำให้จิตใจเร่าร้อนคิดร้ายหมายขวัญคนอื่นจัดเป็นตระกูลโทสะกิเลสที่ทำให้จิตใจลุ่มหลงงมงายจัดเป็นตระกูลโมหะโรครักโรคโลภโรคชังโรคหลงพร้อมโรคที่เป็นบริวารบุคคลจะต้องจัดการเยียวยารักษาด้วยยาคือพุทธโอสถดังที่กำหนดเอาไว้ว่าโรครักจะต้องรักษาด้วยมามีสติกำกับใจไม่ให้ลุกอำนาจแก่ความรักโรคโลภจะต้องมีสันตุถีความพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนเองหามาได้และแสวงหาทรัพย์สินแต่ในทางที่ชอบอยู่ในกรอบของศีลธรรมโรคชังนั้นโยมญาติทั้งหลายจะต้องมีคุณธรรมก็คือเมตตาความรักความปรารถนาดีกรุณาความสงสารเป็นที่ตั้งหวังดีมีแก่ใจอยากจะให้ได้ดีมีความสุขอยากจะให้คนที่มีทุกข์พ้นจากความทุกข์มีสุขวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไปจึงควรที่จะแผ่เมตตาเป็นนิดเพื่อให้จิตใจเนี่ยเยือกเย็นโรคหลงนั้นในญาติโยมจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาคิดต้นคิดปลายการอ่านการฟังการเรียนรู้การฝึกฝนอบรมตนเมื่อมามีปัญญาความโง่เขลาก็หายไปเหมือนเมื่อมีแสงสว่างความมืดก็หายไปฉะนั้นด้วยเหตุนั้นบุคคลผู้ประพฤติตามธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงยกย่องว่าเป็นคนดีไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสตรีหรือบุรุษคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตธรรมะจึงชื่อว่าเป็นอาหารเครื่องปรุงใจผู้ประพฤติปฏิบัติให้ดีขึ้นให้ประณีตแล้วก็สูงขึ้นดังเห็นได้จากคนที่มีธรรมะแม้ว่าร่างกายจะแก่เท่าก็หาได้แก่เปล่าหากแต่แก่ด้วยศีลด้วยธรรมะแววแห่งศีลกลิ่นแห่งธรรมะยังเปล่งปลั่งสดใสบนใบหน้าที่ชราเป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีน่ายกย่องนับถือกล่าวคือเป็นทั้งผู้หลักให้พักพิงอิงอาศัยเป็นทั้งผู้ใหญ่ให้มีความเมตตากรุณาต่อผู้น้อยคอยให้กำลังใจให้ความอบอุ่นและสนับสนุนส่งเสริมต่อไปเป็นพ่อแบบแม่แบบให้เอาอย่างทางดำเนินชีวิตที่ดีนั่นเองธรรมปิติสุขังเสติบุคคลผู้มีปิติในรสแห่งพระธรรมยอมได้รับความสุขกายสบายใจและได้ชื่อว่าเป็นคนดีธรรมโอเวรคติธรรมจารีธรรมะนอกจากจะอำนวยประโยชน์สุขตามที่ได้กล่าวมาแล้วยังช่วยคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติตามไม่ให้เป็นคนชั่วทรงตัวอยู่ในคุณงามความดีมีความสุขความเจริญตามสมควรแก่หน้าที่การงานสติปัญญาเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนผู้ใดมีไว้กลางกั้นย่อมป้องกันฝนและแดดไม่แผดเผาเปียกปอนฉะนั้นสัพพรสังธรรมรโสชินติรสแห่งพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นน่ะญาติโยมเป็นรสของพระธรรมนะใครก็แล้วแต่ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วนั้นเราพุทธศาสนิกชนเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนเราย่อมรู้รสของพระธรรมว่าทำให้เราเนี่ยมีความสุขอย่างไรนอกจากรสของพระธรรมแล้วในโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราก็อย่าลืมในเรื่องของศีลเนี่ยวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระ
หรือบ้านเราเรียกว่าวันศีลสระสระยืงเขาแต่ไงเซลเตวัดกนองไงเซลนะวันศีลวันพระไงเซลก็อันเดียวกันนี่แหละหรือวันแห่งการฟังธรรมวันธรรมสวรรค์โยมญาติทั้งหลายศีลหมายถึงอะไรศีลก็คือแปลว่าปกติบุคคลผู้มีศีลคือบุคคลผู้มีปกติมีกายปกติมีวาจาปกติถ้าไม่มีศีลก็เป็นบุคคลที่ผิดปกติไปถ้าล่วงละเมิดทางกายก็เป็นกายไม่ปกติถ้าล่วงละเมิดทางวาจาก็เป็นวาจาที่ผิดปกติไปเป็นกายวาจาที่ไม่เรียบร้อยเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นมีความเป็นอยู่ไม่ปกติกล่าวคืออยู่ร้อนนอนทุกข์ไม่มีความอยู่เย็นเป็นสุขในชีวิตประจำวันนะตามธรรมดานั้นญาติโยมสรรพสิ่งทั้งหลายจะตั้งอยู่ได้ด้วยดีจะต้องมีพื้นรองรับเช่นแก้วน้ำตั้งอยู่บนพื้นโต๊ะโต๊ะตั้งอยู่บนพื้นบ้านบ้านตั้งอยู่บนพื้นดินพื้นต่างๆมีพื้นดินพื้นน้ำพื้นอากาศพื้นโลกเป็นต้นนะจึงเป็นที่จึงเป็นฐานรองรับซึ่งกันและกันส่วนพื้นของบุคคลนั้นญาติโยมหาใช่สถานที่และสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่รองรับไม่หากแต่มีศีลเป็นพื้นฐานศีลจึงเป็นพื้นเพระดับต้นของบุคคลต่างๆตัวอย่างภิกขุภาวะความเป็นพระภิกษุตั้งอยู่บนพื้นฐานคือศีล227ข้อสมณเณรภาวะความเป็นสมณเณรตั้งอยู่บนพื้นคือศีล10มนุษยภาวะความเป็นมนุษย์ตั้งอยู่บนพื้นคือศีล5ข้อถ้าศีล227ข้อวิบัติความเป็นพระภิกษุก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าศีล5ข้อวิบัติความเป็นมนุษย์ก็หมดไปอุปมาเหมือนกับเกิดแผ่นดินไหวสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินก็สูญสิ้นเสียไปเช่นเดียวกันนะศีล5นั้นจัดเป็นมนุษยธรรมเป็นข้อบัญญัติสำหรับสังคมมนุษย์เป็นมนุษยธรรมคือธรรมะสำหรับสร้างคนให้เป็นมนุษย์เป็นพื้นเพแห่งความเป็นมนุษย์ความเป็นคนกับความเป็นมนุษย์จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันถามว่าอะไรทำให้แตกต่างกันตอบว่าศีล นั่นเองนิยมนะทำให้มีความแตกต่างบรรดาศีล5ข้อนั้นญาติโยมข้อแรกปานาติบาตเจตนางดเว้นจากการฆ่ากันอันเป็นพื้นของความเป็นมนุษย์ต่างจากพื้นเพของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปนั้นญาติโยมมีความโหดร้ายเป็นพื้นใจมีขนหยาบหนังหนามีเล็บยาวเขี้ยวแหลมส่วนมนุษย์มีความเมตตากรุณาเป็นพื้นใจคือรู้จักรักรู้จักสงสารมีผิวพรรณละเอียดมีขนบางเล็บมนฟันทู่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะเหมือนกับโยมญาติทั้งหลายตื่นมาในยามเช้าเราก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าให้แก่กันและกันตื่นเช้ามาให้เอารอยยิ้มล้างหน้าเอามัทธุรสวาจาล้างปากเอาน้ำเหงื่อที่ไหลออกจากความลำบากมาล้างความจนเอากิเลสของคนในหลายคนมาล้างกิเลสตนความเมตตากรุณาเนี่ยญาติโยมถือว่าเป็นพื้นใจของมนุษย์ดังเห็นเช่นมารดาบิดามีความเมตตาต่อบุตรธิดากรุณาต่อบุตรธิดาสามีกับภรรยาญาติกับญาติมิตรกับมิตรอาจารย์กับศิษย์เป็นต้นก็เช่นเดียวกันแม้ผู้น้อยก็มีความจงรักผู้ใหญ่ก็มีความปราณีนะจัดเป็นพื้นฐานที่ดีของแต่ละบุคคลนะถ้าบุคคลใดทำลายพื้นใจของตนคือแสดงความโหดร้ายเป็นปกติอันความโหดร้ายนั้นเนี่ยเป็นของร้อนอุปมาเหมือนกับไฟนิยมนะตรงกันข้ามกับความรักซึ่งเป็นของเย็นอุปมาเหมือนกับน้ำในกองไฟไม่มีพืชพันธุ์ชนิดใดงอกงามขึ้นมาได้มีแต่ความมอดไหม้ร้อนรุ่มเกิดขึ้นชั้นใดในความโหดร้ายก็หาความรักความเคารพนับถือใดๆเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเนี่ยรักษาศีลข้อที่1คือให้งดเว้นจากการประหัตประหารฆ่าฟันทรมานทำร้ายร่างกายประทุษร้ายต่อชีวิตของเราเรารักเราห่วงฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ฉะนั้นเหมือนกันประการสำคัญเพื่อให้บุคคลรักษา
พื้นเพเดิมคือความเมตตากรุณาอันเป็นปกติของมนุษย์เอาไว้ถ้ารักษาไว้ไม่ได้ความเป็นคนอาภัพไม่มีที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยวก็เกิดขึ้นมาทันทีเพราะข้าที่มีความโหดร้ายของตนทำความอาภัพแก่ตนบุคคลจึงไม่ควรกลัวความโหดร้ายของคนอื่นยิ่งกว่าความโหดร้ายของตนศีลข้อที่สองนั้นเนี่ยอธินาทานเจตนางดเว้นจากการลักปล้นฉ้อโกงอันเป็นพื้นเพของมนุษย์ประการหนึ่งนะคือการทำมาหากินซึ่งเรียกว่าการประกอบอาชีพอาชีพนั้นเนี่ยกล่าวสั้นมีอยู่สองมิจฉาชีพกับสัมมาชีพมิจฉาชีพอาชีพผิดผิดศีลผิดธรรมะผิดกฎหมายแผ่นดินผิดทำนองครองธรรมผิดจารีตประเพณีดีงามเช่นการโจรกรรมการลักฉกปล้นจี้ตู่ฉ้อโกงหลอกลวงปลอมแปลงสับเปลี่ยนเบียดบังลักลอบยักยอกเป็นต้นส่วนสัมมาชีพนั้นญาติโยมเป็นอาชีพชอบเป็นที่มาแห่งความบริสุทธิ์ถูกต้องด้วยศีลธรรมและก็กฎหมายไม่ทำลายสุขก่อทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อความสุขของตนถือว่าเป็นลาภผลก่อให้เกิดความปลับปลื้มเอิบอิ่มใจเย็นกายสบายใจปลดปลงโล่งใสจะใช้จะจ่ายก็อิสระเปิดเผยไม่เดือดเนื้อร่อนตัวกลัวถูกจับในการแสวงหาก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยได้ค่อยมีทรัพย์ที่ได้มานั้นก็มั่นคงถาวรศีลข้อ3กาเมสุมิจฉาจารเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในประเวณีศีลข้อ4มุสาวาทเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จการพูดเท็จไม่ดีทำให้ตนเป็นบุคคลที่ไม่มีเกียรติส่วนศีลข้อที่5สุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเจตนางดเว้นจากการเสพเครื่องดองของมึนเมาเรารักษาศีลได้ความเป็นมนุษย์ของเราก็สมบูรณ์ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 + 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 + 2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆบืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมค่ะ

0: ิมภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม
1: ตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นรู้ชูสังคม

และพูดคุยกับทีมงานของเราเพื่อให้รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมบ้านเราตื่นรู้ชูสังคมโดยปัญญาโขงรำนายกสมาคมอสม.จังหวัดบุรีรัมย์และทีมงาน

แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับและท่านผู้ฟังนะครับที่ลุกแต่เช้านะครับให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นการกระจายเสียงเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการบริการท้องถิ่นนะครับวันนี้ตรงกับวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตรงกับวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้เป็นวันฤกษ์งามยามดีนะครับเป็นวันพระนะครับเป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน8นะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ขอเรียนนะครับท่านผู้ฟังก็ลุกแต่เช้านะครับหลายท่านหลายคนนะครับก็เตรียมนะครับที่จะไปวัดนะครับเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับเป็นวันสำคัญของเราชาวพุทธบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านผู้ฟังก็ล้วนแล้วแต่มีการเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนานะครับจะหลงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของเราชาวพุทธนะครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดของเรามานะครับดังนั้นรายการตื่นรู้ชูสังคมวันนี้ผมปัญญาโขงรำนะครับผู้ดำเนินรายการที่

0: คุณเนอนะครับที่ท่านไม่เล้งน้ำใจนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับสร้างคุณงามความดีเพื่อสวทของเรานั้นอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันที่ไหนไม่มีข่าวที่นั่นไม่มีการพัฒนานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทั่วประเทศไทยนะครับท่ามกลางการต้องสลดเสียใจนะครับของพระธิดาของพระองค์ท่านนะครับก็องค์พานะครับที่ท่านได้จากไปโดยไม่มีวันกลับนะครับพระองค์ท่านเคยสร้างคุณงามความดีให้กับชาวไทยของเรานะครับอย่างต่อเนื่องมานะครับโดยเฉพาะท่านเป็นเชื้อพระราชวงศ์นะครับของรัชกาลที่10นะครับก็ทำให้พระองค์รัชกาลที่10นั้นนะครับได้เศร้านะครับเพราะว่าท่านพระองค์ผ่านี้นะครับเป็นพระองค์ที่โปรดนะครับของพระองค์ท่านนะครับท่านผู้ฟังก็ทุกคนนะครับไม่ว่าแต่ประชาชนไม่ว่าแต่ข้าราชการทุกท่านทุกคนก็ไว้ทุกนะครับด้วยชุดสีดำนะครับเพราะต้องผนึกสภากำลังกายกำลังใจร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านก็ท่านทรงสวรรคตไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังนะครับก็ขอให้พระองค์ท่านได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นขาไหลด้วยเถอะนะครับครับรายการของเรานะครับตื่นรู้ชูสังคมนี้นะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ท่านคิดดีทำดีพัฒนาดีนะครับแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับต่อต้านการทุจริตก็ดีร่วมด้วยช่วยกันต่อต้านสื่อนะครับในการอุปโภคบริโภคสื่อทุกวันนี้นะครับก็มีทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังแม้แต่รัฐบาลนะครับท่านได้ปราบเรื่องของการช่อโกงเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบนะครับในมือถือแต่ก็มีข่าวคราวนะครับมาเกือบทุกวันนะครับพี่น้องของเราอันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันเน้อนะครับในการบริโภคสื่อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านหลายคนก็ทำมาหากินนะครับกับโทรศัพท์นะครับเพื่ออยากได้เงินมานะครับใช้จุนเจือในครอบครัวดังนั้นตรงนี้พี่น้องของเราที่อำนวยความสะดวกให้กันและกันก็ร่วมด้วยช่วยกันชี้แนะชี้นำไปในสิ่งที่ดีก็ขอชื่นชมนะครับรัฐบาลของเราก็ได้ร่วมด้วยช่วยเหลือนะครับประชาชนในเรื่องของคนละเครื่องพลัดพี่น้องก็ได้ใช้จ่ายนะครับทุกวันก็ขอให้ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์นะท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์นะครับเงินก็หมดไปโดยสิ้นเชิงนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นเราใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเงินก็จะอยู่กับพี่น้องนะครับอย่างดีงามนะครับเลยก็อย่างสวยงามด้วยนะครับจุนเจือครอบครัวซื้อที่สิ่งที่จำเป็นในครอบครัวนะครับเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังเรารู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับถึงแม้ว่าเงินน้อยนิดก็มีคุณค่านะครับเงินน้อยก็มีคุณค่าถ้าอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับจะซื้อจะจ่ายอะไรนะครับก็ขอให้คิดดูก่อนนะครับว่าเงินที่เราใช้จ่ายไปนั้นนะครับเกิดประโยชน์หรือไม่นะครับถ้าไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ต้องใช้ภาครัฐบาลก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับท่านผู้ฟังนะครับตอนแรกนะครับฝนฟ้าก็จะดีนะครับหน่อยนะครับแต่ก็ตกนะครับไม่ยังไม่ทั่วถึงนะครับยกอย่างเช่นอำเภอที่ตกก็ตกจนต้องสูบน้ำออกนะครับเพราะหว่านไปแล้วนะครับเม็ดข้าวนะครับก็จมอยู่ในน้ำไม่เกิดแต่บางอำเภอบางตำบลนะครับก็ไม่มีนะครับพอตกมาก็ข้าวก็แห้งนะครับสายแรกเข้ามานะครับทักทายซึ่งกันและกันนะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
1: ดีค่ะท่านผู้ใหญ่
0: ครับ
1: ค่ะพูดถูกเร็วนะคะก็มีน้อยค่อยใช้นะคะอย่าใช้เยอะ
0: ครับ
1: เพราะเรื่องฝน

0: แล้วค่ะ
1: ครับ
0: ลมทั้งลมทั้งฟ้าจะตกไม่เยอะ
1: ครับ
0: โอ้ใช่นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็ข้าวก็มีแต่ว่าจะพืช
1: ครับ
0: ฝนไม่ตกเลยนะคะท่านคือใหญ่ที่จะทำยังไงเนาะ
1: ครับ
0: จากก็ขออวยพรให้ในหลวงเนาะค่ะน้องให้กำลังใจนะคะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทรงพระเจริญนะคะท่านเศร้ามากนะคะ
1: ครับ
0: สงสารมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ วันนี้ก็ไม่ได้ไปวัดเลยค่ะอยู่ไกลค่ะ
1: ครับ
0: อยู่ในบ้านก็ไม่มีอะไรสุขภาพตัวเองก็รักษาเหมือนกันค่ะถ้าโชคดีนะคะทุกท่านก็ไม่ได้โทรก็ไม่ได้ต้องโทรนะคะ
1: ครับ
0: สวัสด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านอดีตผู้ใหญ่พระหัตถ์ของเรานะครับขอขอบพระคุณเนอะนะครับที่ท่านได้ทรงเป็นห่วงนะครับพระองค์รัชกาลที่10ของเรานะครับก็ถึงแม้ว่าเรานะครับอยู่ไกลแต่เราก็ส่งใจไปได้นะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าบาปบุญคุณโทษนั้นอยู่ในใจของเรานี่เองนะครับเราไม่ต้องไปทำที่ไหนนะครับเราอยากได้บุญนะครับเราก็สร้างคุณงามความดีถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเพื่อพระองค์ท่านก็จะได้สบายใจนะครับพระองค์ท่านเคยตรัสเอาไว้นะครับไม่รักพระองค์ท่านก็ไม่เป็นไรขอให้ประชาชนรักกันนะครับพระองค์ท่านก็ภูมิใจแล้วนะครับท่านผู้ฟังอีกท้ายหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีวันพระค่ะพ่อปัญญา
1: ครับได้ยินเสียงปีพาดเข้ามาเลยดีมากครับ
2: หลวงพ่อสมัยหลวงพ่อเจ้าอาวาสเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์เปิดเสียงดัง
1: จ
2: ้าให้ในชุมชนได้ยินด้วยพ
1: ่
2: อ
1: ใช่ครับ
2: วันพระไม่มีอะไรอวยพรให้พ่อและแฟนรายการทุกคนสุขภาพแข็งแรง
1: จ้า
2: จ้าเลยๆเลยๆทุกวันที่1และวันที่16นะคะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับเช่นกันนะครับให้รวยรวยรวยน้ำใจนะครับแล้วก็รวยความดีนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ชีวิตของเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ขอบคุณเนอป้าบรรเทาของเรานะครับที่ไม่เคยทอดทิ้งรายการตื่นรู้ชูสังคมนะครับท่านก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับสวท.นะครับแล้วก็มีรักแฟนรายการของเราที่โทรเข้ามานะครับดังนั้นก็ทุกเสียงทุกสายของท่านนะครับมีคุณค่านะครับที่ไหนไม่มีข่าวที่นั่นไม่มีการพัฒนานะครับหนังผู้ใหญ่พระหัตถ์โทรมาว่าใครฟังแล้วก็โทรเข้ามาเนอะนะครับว่าฟังแล้วเป็นอย่างไรชัดเจนไหมอย่างไรนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับส่งครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของเรานั้นได้เป็นสื่อกลางให้กับภาคประชาชนเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง23อำเภอนะครับท่านผู้ฟังนะครับครับช่วงนี้อยู่ในช่วงสาธารณสุขของเรานะครับนำโดยท่านนายแพทย์ท่านผอ.โรงพยาบาลตุ๋นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับอีกสายหนึ่งนะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับคุณป้าน้องหมูครับ
3: จ้าจะไปวัดอยู่ก็เลยโทรเข้ารายการก่อนเพราะว่าบ้านสบายจีนไม่มีการพัฒนาเพราะว่าไม่เคยได้ฟังข่าวเพราะหอกระจายข่าวไม่เคยเปิดข่าวเลยค่ะ
1: ครับ
3: มีอยู่หอกระจายข่าวมีอยู่แต่เขาก็ไม่เปิดให้ชาวบ้านฟังนะคะก็ฝากผู้ดูแลทางนี้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องเปิดให้ฟังชาวบ้านฟังได้รู้ข่าวคราวเรื่องนู่นเรื่องนี้บ้างไม่ใช่ว่ามีหัวใจข่าวก็เอาไว้โชว
1: ์
3: เฉยจ้าขอบอกท่านผู้มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจคุ้มครองบ้านสบายจีด้วยนะคะ
1: ครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับก็ขอชื่นชมนะครับปานโมของเราก็อยากให้ทางผู้ที่รับผิดชอบหอกระจายข่าวนะครับที่ท่านเป็นสื่อกลางนะครับให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนของท่านนะครับก็ลูกบ้านนะครับได้ร้องมาอยากให้เปิดหอกระจายข่าวครับครับสวัสดีครับรายการตื่นรู้ชูสังคมครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
4: ฝนตกไหมคะ
1: ไม่ตกเลยวันนี้ครับ
4: ทางเมืองแตกเนี่ยเมื่อวานกลับจากบุรีรัมย์เนาะไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาล
1: ครับ
4: กลับมากับฝนตก 2-3 รอบแต่มันไม่แรงเนาะมีแต่ลม
1: ครับ
4: พูดถึงเรื่องหอกระจายข่าวก็อยากให้มีเหมือนกันเนี่ยเนาะที่บ้านนี่เห็นมีนู่นอะคุ้มบ้านนู้นบ้านวัดเขาวัดด่านเขามีอยู่แต่เขาก็ไม่ค่อยเปิดหรอก
1: ครับ
4: แต่อย่างสมัยแต่ก่อนเนาะตื่นเช้ามาก็ได้ยินเสียงคุณอะไรนะปีชาประภาชื่นเนาะที่อ่านข่าวแต่ก่อนเน
1: า
4: ะ
1: ค
4: ุ
1: ณปีชาประภาชื่น
4: น
1: ั่
4: นแหละเช้ามาสมัยแต่ก่อนผู้ใหญ่จะเปิดแล้ว6 โมงเช้าเนี่ย
1: ครับ
4: แต่ทุกวันนี้มันเจริญขึ้นยิ่งเจริญก็ยิ่งไม่มีหอกระจายข่าวเนาะ
1: คร
4: ับ ก็อยากให้มีเหมือนกันนั่นแหละที่เข้ามาก็ได้ยินกันทั่วกันทุกบ้านทุกมุมเนาะ
1: ครับได้คนละครึ่งพลัดกับเขาใช่ไหม
4: คะ
1: ได้คนละครึ่งพลัดใช้กับเขาไหมครับ
4: อ๋อใช้ไอ้บัตรประชารัฐอยู่ค่ะ
1: จ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วครับครับ
4: กำลังเมื่อกี้ว่าจะโทรแต่สายแรกกำลังหางานอยู
1: ่อ๋อครับผม
4: จะไปวัด
1: ได้
4: ก็ไม่รู้ว่าวันพระไม่ได้ดูปฏิทินไงเพิ่งมารู้ตอนเช้าก็ไม่ได้เตรียมกับข้าว
1: จะไปวัดก็แจกบุญท่านผู้ฟังด้วยเด้อ
4: ค่ะก็ไม่มีกับข้าวไม่รู้ไงก็ไม่ได้เตรียมหาพอดีมีปทู
1: ครับ
4: ปทูเนี่ยอยู่ที่4 5ตัวก็เลยทอดไป
1: ได้
4: เอาบุญมาฝากและอโมทนาบุญให้ทุกคนที่กำลังจะไปทำบุญกันนะคะวันนี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
1: ครับ
4: ไม่สบายก็ขอให้หายนะคะ
1: ครับ
4: ค่ะแค่นี้ละค่ะสวัสดีค
1: ่
4: ะ
1: ครับสวัสดีครับก็ป้าเมืองแฝกนะครับก็ได้เอาบุญมาฝากท่านผู้ฟังทุกคนนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับก็ขอให้มีสภาพกำลังกายกำลังใจนะครับกันทุกคนนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีรวยก็จริงนะครับมีเงินมีทองแก้แหวนเงินทองก็จริงนะครับท่านผู้ฟังถ้าเกิดสุขภาพร่างกายของไม่แข็งแรงนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงบ้างเป็นสโตรกบ้างทุกสิ่งทุกอย่างประเดี๋ยวประดังมาอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับสำหรับตัวเราและครอบครัวนะครับก็อย่างไรก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวและครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับจะทำมาค้าขึ้นอยู่เย็นเป็นสุขนะครับแคล้วคลาดภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่รวยก็ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐท่านผู้ฟังก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองเน้อทุกวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็พาพี่น้องอสมหนะครับลงพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของไผ่มืดนั่นเองนะครับก็คือโรคเบาหวานความดันที่พี่น้องของเรานะครับได้ตามใจปากตัวเองนะครับก็ทำให้เกิดความดันเบาหวานมาเยอะแยะมากมายนะครับล้วนแล้วแต่ประดีประดังเข้ามานะครับก็ขอให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องได้ลดหวานแล้วก็ลดมันลดเค็มนะครับแล้วก็ลดเผ็ดนะครับถ้าเราไปทานรับประทานตามใจปากขึ้นมานะครับเบาหวานความดันก็จะขึ้นมาถ้าขึ้นมาแล้วก็ขอให้ทานยาอย่างต่อเนื่องที่คุณหมอได้สั่งมานะครับถ้าทานยาไม่ต่อเนื่องหรือทานยาไม่ตรงกับเวลาที่คุณหมอได้สั่งมาหรือได้แนะนำมาก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับในตัวเราเองนะครับดังนั้นก็ขอเรียนนะครับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับที่รับประทานยาอยู่ในณปัจจุบันนี้ก็ขอให้ลูกๆหลานๆ นะครับได้ดูให้ด้วยนะครับถ้าเกิดทานยานะครับถูกต้องตามที่คุณหมอให้มาแล้วก็ถ้าเกิดท่านนะครับไปโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีนะครับรู้เร็วก็หายเร็วนะครับโรคของเรานั้นตรงนี้ก็ขอเรียนนะครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะแรงบ้างฝนบ้างก็ดีท่านผู้ฟังถ้าเกิดมีน้ำขังนะครับตามบริเวณบ้านของท่านนะครับก็ขอให้คล่องกะโหลกกะลาหรือยางรถยนต์เก่านะครับที่มีในหมู่บ้านหรือขาแจกันก็ดีนะครับ ที่อยู่สารตะภูมินะครับก็ขอให้ท่านได้ดูด้วยนะครับเพราะมียุงลายนะครับเยอะเลยนะครับในช่วงหน้าฝนนี้ถ้าพี่น้องอสม.อาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเพราะเจ้าของบ้านท่านอาจจะไปทำงานนะครับแล้วก็ให้ลูกกุญแจเฝ้าบ้านอยู่แล้วจะไปร่วมด้วยช่วยทำความสะอาดจอดสายอเบศองค์ที่ไม่มีฝาปิดก็คงจะเข้าไม่ได้นะครับก็จะทำให้เกิดมียุงลายนะครับขึ้นมานะครับยุงลายเกิดมาจากนะครับลูกน้ำไม่เกิดยุงลายไม่มีดังนั้นถ้าเราฆ่าตัดตอนนะครับตั้งแต่ลูกน้ำนะครับยุงลายก็ไม่มีก็ไม่เกิดนะครับท่านฝั่งก็ร่วมด้วยช่วยกันในช่วงหน้าฝนนี้ก็ร่วมกันนะครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนในช่วงอากาศร้อนนี้ท่านผู้ฟังนะครับหน้าฝนก็จริงแต่เมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็จะทำให้อากาศร้อนจัดเพราะอากาศร้อนจัดนะครับทุกวันนี้หมานะครับจรจัดเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอให้ท่านได้พึงระมัดระวังด้วยเด้อนะครับเรื่องของหมานะครับถ้าเกิดหมาบ้านะครับกัดขึ้นมาก็จะทำให้ลำบากแต่ถ้าหมาเลี้ยงนะครับเจ้าของก็คงจะไปให้วัคซีนตลอดนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับถ้าโดนหามาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะทำให้คนที่ถูกหมากัดนั้นลำบากนะครับก็ขอให้ท่านได้พึงระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้านี้รักษาลำบากมากเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นแล้วก็สูญเสียชีวิตนะครับอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นก็ตรงนี้ก็ขอให้เราได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับให้พึงระมัดระวังตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของผู้สูงอายุนะครับทั่วประเทศไทยนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขพี่น้องอสม.ที่ดูแล10หลังคาเรือนนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะแนะนำนะครับมีหนังสือใบน้อยๆนะครับให้กับพี่น้องอสม.เพื่อไปแจ้งให้ผู้สูงอายุนั้นไปฉีดวัคซีนนะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านใกล้ใจของท่านนะครับไม่ใช่ที่โรงพยาบาลใหญ่นะครับท่านผู้ฟังนะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ใกล้บ้านใกล้ใจของท่านดังนั้นถ้าใครเป็นผู้สูงอายุนะครับก็ขอถ้ามีชื่อแล้วก็แล้วไปถ้าไม่มีชื่อก็ติดต่อนะครับทางอาสาสมัครสาธารณสุขอสม.ของเรานะครับได้ติดต่อนะครับผ่านไปยังนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านก็จะได้ฉีดวัคซีนวันนี้ตำบลบ้านยางของเรานะครับผู้สูงอายุฉีดวัคซีนนะครับณศูนย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางทุกท่านทุกคนนะครับ 2:30 นนะครับเชิญไปพบคุณหมอและก็ฉีดวัคซีนได้เลยนะครับเลือกดูเวลารายการตื่นรู้ชูสังคมวันนี้ผมปัญญาคงรำนะครับน้องฤทธิชัยคดประโคนนะครับภายใต้กรมการควบคุมของท่านผอ.ของเราวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
2: ด้วยนะรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไม่ครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่

0: ายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนชนะทีมชาติซาอุดีอาระเบีย4ประตูต่อ0
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดีอาระเบียขาดลอย4ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ได้สำเร็จส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันกลุ่ม G เบลเยียมเสมออิหร่านแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา 8:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมหารือสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพลโทหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรนายกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพลงไทยสากลโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านเพลงไทยสากลเพื่อยกระดับบทบาทของศิลปินเพลงไทยในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมร่วมสมัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่สร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในมิติวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพลงไทยสากลการพัฒนาศักยภาพศิลปินและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเผยแพร่ผลงานเพลงไทยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการหารือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการใช้พลังของดนตรีเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกมาริชโยรายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษเร่งสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน
5: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันเดินหน้าสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศหลังได้ประกาศใช้กฎกระทรวงที่กำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าวขณะที่บัณฑิตบางส่วนแม้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแต่ยังมีหน่วยกิจด้านการควบคุมมลพิษทางน้ำไม่ครบตามเกณฑ์ส่งผลให้ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังนั้นการพัฒนากำลังคนในสาขานี้ไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ให้บัณฑิตเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนภาครัฐให้สามารถกำกับดูแลการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านบทบาทของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในฐานะบุคคลที่3จะช่วยยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศและลดปัญหามลพิษทางน้ำได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

0: รีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเมืองแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
2: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจะได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระบรมราโชบาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินการนะคะท่านของเราวันนี้นะคะคุณบริยุทธการบรรจงที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องของด้านเทคนิคให้กับทางเราได้ดำเนินรายการไปอย่างราบรื่นนะคะขอขอบคุณค่ะประการทุกท่านนะคะที่ติดตามนะรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งด้วยดีเสมอมานะคะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเลยค่ะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีนะคะที่เสียสละตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งเพื่อเผยแพร่ข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนนะคะชาวบ้านของเราจะได้รับฟังกันนะคะวันนี้ค่ะเรามาพบกันในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะขึ้น8ค่ำเดือน8ปีเมียนะคะขอขอบคุณหลายท่านอาจจะเข้ามาทักทายกันแล้วใน Facebook นะคะอาจจะไม่ได้ทักทายกันทุกคนก็ทักทายในภาพรวมกันแล้วกันสำหรับแฟนประจำนะที่ติดตามทาง Facebook แล้วก็แฟนประจำที่ติดตามทางคลื่นสทบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ทางหอกระจายข่าวด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศในภาคออกเฉียงเหนือกันก่อนเลยนะคะก็ได้มีการพยากรณ์ไว้นะในเรื่องของฝนฟ้านะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะร้อยละ30ของพื้นที่คุณผู้ฟังนะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนะคะสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็อุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 34-37 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วนะคะ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาดูอุณหภูมิบุรีรัมย์บ้านเรากันบ้างนะคะได้มีการประกาศเอาไว้นะคะอุณหภูมิสูงสุดนะ35องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดค่ะ24องศาเซลเซียสนะคะฝนฟ้าคะนองนะคะก็มีฝนตก 10% ของพื้นที่นะช่วงนี้เห็นหลายๆจังหวัดที่เคยจัดการเมื่อวานนี้นะคะเอาบอกว่าฝนทิ้งช่วงนะคะเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรนะผู้ปลูกข้าวหลายๆท่านนะทุกอย่างอาจจะคลี่คลายไปในเร็ววันนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กับข่าวส่วนกลางที่นำมาฝากกันนะคะที่ทางรัฐบาลมีการเดินหน้าแล้วค่ะเรื่องการแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างนะคะมุ่งได้งานดีนะคะคุมภาษีประชาชนนะคะลดปัญหาในเรื่องการทิ้งงานค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเรื่องนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่าทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดันค่ะในเรื่องร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะคะพ.ศ.2560ค่ะเพื่อปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ได้งานที่คุ้มค่านะคะมีคุณภาพแล้วก็เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของนายปกรณ์นิมประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายก็ได้มีการรายงานต่อท่านนายกแล้วนะคะว่าร่างกฎหมายที่จะปรับปรุงได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนเสนอให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีน้ำดีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็อธิบดีกรมการกลางพิจารณานะคะก่อนเข้าสู่ในเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งท่านโฆษกรัฐบาลท่านรัชดาเนี่ยก็เลยบอกนะว่าในเรื่องการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยพูดแล้วทำค่ะเพราะสอดคล้องโดยตรงนะคะกับนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารภาครัฐแล้วการปฏิรูปกฎหมายข้อ 22.4 ค่ะที่ท่านนายกเองมีการแถลงต่อรัฐสภาด้วยนะคะว่าจะปรับปรุงกฎหมายจะเสนอจัดจ้างของภาครัฐค่ะเพื่อให้รัฐได้พัสดุหรือบริการที่คุ้มค่าแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะไม่พิจารณาจากราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียวค่ะสำหรับสาระสำคัญของร่างนะคะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับหลักการคัดเลือกคู่สัญญาของรัฐนะคะให้หน่วยงานพิจารณาประโยชน์ของราชการค่ะวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วก็ความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอนะคะมากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมให้ดูต้นทุนตลอดอายุการใช้งานนะคะมาตรฐานสินค้าและบริการ
นะคะประการหลังการขายนะคะพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมนะคะแล้วก็ผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการประกอบกันด้วยนะคะประเด็นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะในเรื่องการใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์หลักเนี่ยก็ทำให้หลายโครงการเลยค่ะได้ผู้ชนะประมูลที่เสนอราคาต่ำแต่ทำงานไม่ได้ตามสัญญาค่ะแล้วก็มีการทิ้งงานนะคะหรือว่าทำให้งานรัฐเนี่ยล่าช้าแล้วสุดท้ายพี่น้องประชาชนเป็นผู้เสียประโยชน์นะคะซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกก็ยังบอกนะคะว่าในเรื่องของร่างกฎหมายยังเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาแล้วก็การขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานให้ครอบคลุมกรณีคู่สัญญาทำงานบกพร่องนะคะหรือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงด้วยนะคะก็หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐชีวิตร่างกายทรัพย์สินของประชาชนหรือว่าสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อให้รัฐนั้นมีเครื่องมือจัดการคู่สัญญานะคะที่สร้างความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้จริงนะคะอีกประเด็นสำคัญค่ะก็คือให้อำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาผู้ทิ้งงานได้โดยตรงนะคะแล้วจึงแจ้งปลัดกระทรวงการคลังเพื่อเวียนรายชื่อในระบบกรมบัญชีกลางค่ะซึ่งจะนำไปสู่การลดความล่าช้าแล้วก็ปิดช่องผู้ประกอบการที่มีปัญหาไปเสนอราคากับหน่วยงานอื่นต่อนะคะมากไปกว่านั้นค่ะในเรื่องของร่างกฎหมายยังได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิ์อุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลอันควรด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันมีการอุทธรณ์แทบจะทุกโครงการก็ว่าได้ค่ะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างได้ล่าช้านะคะในเรื่องการแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ค่ะก็จะทำให้การใช้เงินแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้งานที่มีคุณภาพคุ้มค่าโปร่งใสลดปัญหาทิ้งงานแล้วก็ช่วยให้โครงการภาครัฐนั้นเดินหน้าได้เร็วกว่าเดิมค่ะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมนะคะที่เป็นข่าวแรกที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับทางรัฐบาลก็ได้เป็นการยกระดับนะคะสมุดสีชมพูชมใหม่ค่ะเชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลนะคะย้ำนะคะเน้นฝากคันคุณภาพนะคะดูแลแม่ลูกครบวงจรสอดรับนโยบายสุขภาพดิจิทัลของประเทศนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกยืนยันเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับระบบสาธารณสุขแล้วก็การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันค่ะโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงวัยเด็กประถมวัยเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยค่ะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศค่ะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงนะคะสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่ค่ะเพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพแล้วก็เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลนะคะเพื่อจัดการรองรับในเรื่องการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรเลยค่ะแล้วก็เป็นการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของสมุดสีชมพูโฉมใหม่กันค่ะที่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองแล้วก็บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศนะคะเพื่อให้มีความทันสมัยนะคะใช้งานสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญเลยค่ะได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะแล้วการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพอย่างเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์นะคะ BMI นะคะเพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพค่ะรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดแล้วก็หลังคลอดนะคะให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันค่ะด้านนี้นะคะยังมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในด้านของสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR code ที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกทั้งด้านโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะการส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็การใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมค่ะแล้วก็การเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยด้วยนะคะเพราะกันนี้ค่ะยังได้มีการนำแนวคิดนะคะ Nurturing Care Framework นะคะมาใช้ในการพัฒนาเนื้อหาเพื่อส่งเสริมเรื่องการดูแลเด็กอย่างรอบด้านด้วยนะคะทั้งด้านของการเจริญเติบโตการเรียนรู้สุขภาวะทางอารมณ์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมไปถึงส่งเสริมบทบาทของครอบครัวนะคะในการที่จะติดตามการเจริญเติบโตและการรับวัคซีนตามวัยนะคะการดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่ฟันซี่แรกเลยนะคะแล้วก็การสังเกตพัฒนาการของเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ศกประจำสำนักนายกยังบอกนะคะว่ากรมอนามัยยังได้พัฒนาเนื้อหาเพิ่มเติมให้เข้าใจง่ายนะคะลดความซับซ้อนนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงนะคะสื่อดิจิทัลรวมถึงบริการโครงการโรงเรียนพ่อแม่แบบผสมผสานนะคะซึ่งดำเนินการร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยนะคะเพื่อเพิ่มองค์ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสมุดสีชมพูยังเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะในการที่จะเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการบริการฝากครรภ์คุณภาพนะคะการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนการรับวัคซีนนะคะการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะการบริการสุขภาพแล้วก็การบริการส่งเสริมสุขภาพอื่นๆนะตามระบบสาธารณสุขของประเทศค่ะซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องนะกับเป้าหมายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลควบคู่กันไปค่ะกับการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการรักษาพยาบาลนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ก่อนคลอดไปจนถึงวัยเด็กเลยนะคะผ่านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยนะคะเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพแล้วก็ส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องค่ะเพื่อให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยเติบโตอย่างสมบัตินะคะแล้วมีพัฒนาการที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายนะคะลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมบัติค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตด้วยนะคะซึ่งทางกรมอนามัยเองก็เชิญชวนนะคะหญิงตั้งครรภ์ทุกคนเลยค่ะเข้ารับบริการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์นะคะแล้วก็นำสมุดสีชมพูเนี่ยติดตัวทุกครั้งนะคะที่เข้ารับบริการทางการแพทย์เพื่อให้บริการสาธารณสุขเนี่ยสามารถติดตามและดูแลสุขภาพแม่และลูกได้อย่างต่อเนื่องค่ะครบถ้วนแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยสถานพยาบาลที่สนใจก็สามารถขอรับสมุดบันทึกสุขภาพนะคะแม่และเด็กได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะที่สำนักงานส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยค่ะหรือว่าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะกับท่านรัฐมนตรีสุภามาศก็จะเป็นการบันทึกในเรื่องของสคบ.อย.ป.คบ.เอสด้าตำรวจเพื่อจะสืบต่อคดีของน้องน้ำนะคะพิษอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะผสมไซบูทามีนก็ฆ่าชีวิตน้องนะแต่ว่าคนขายยังลอยนวล นะคะซึ่งเรื่องนี้ในเรื่องของความเคลื่อนไหวสำคัญจากทางรัฐบาลในกรณีการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของน้องน้ำนะคะซึ่งน้องก็เป็นพนักงานร้านกาแฟชื่อดังเลยค่ะหลังไปรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักที่พบว่ามีส่วนผสมของสารอันตรายก็คือไซบูทามีนนั่นเองค่ะซึ่งนางสาวสุภาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ในฐานะที่ท่านเองก็กำกับดูแลนะสำนักงานของการคุ้มครองบริโภคหรือว่าสคบ.ก็สั่งการเลยค่ะให้ทางหลายหน่วยงานร่วมมือกันนะคะไปไล่ตรวจสอบสินค้าแล้วก็ตามหาตัวผู้ขายนะคะโดยมีทั้งสคบ.อย.บก.บคบ.เอสด้าแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ตำรวจสน.ดินแดงที่เข้าร่วมทำงานกันอย่างเป็นระบบเลยค่ะซึ่งท่านผู้ว่าสุภามาศท่านก็ย้ำเลยนะว่าต้องเร่งนะผลตรวจแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะคะพร้อมกำชับให้แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยถอดสินค้าผิดกฎหมายออกทันทีเลยค่ะเพราะว่ายังพบนะว่ามีการขายนะในเรื่องของยาลดน้ำหนักชนิดเนี่ยอยู่ในบางช่องทางซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนเลยนะคะด้านของนายรณรงค์ภูมิพัฒน์ค่ะเลขาธิการสคบ.ก็บอกนะคะว่าขณะเนี้ยมีการพบข้อมูลผู้ขายไม่ตรงกับบุคคลตัวบุคคลจริงนะคะแล้วก็ได้มีการปิดการติดต่อ
นะคะทำให้การติดต่อเนี่ยยากขึ้นนะแต่ทุกหน่วยงานกำลังตรวจสอบนะเส้นทางการจัดส่งแล้วก็ชำระเงินค่ะเพื่อโยงกลับไปหาตัวผู้ขายแล้วก็แหล่งผลิตนะคะท่านที่ค่ะสคบก็ยืนยันแล้วว่าจะใช้กฎหมายทั้งพระราชบัญญัติขายตรงแล้วก็ตลาดแบบตรงนะคะพ.ศ.2545นะคะรวมถึงพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ.2551ค่ะเพื่อดำเนินการนะคะกับผู้ขายแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายไปพร้อมกันนะคะซึ่งรัฐมนตรีสมบัติยังฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะเตือนเลยค่ะให้หลีกเลี่ยงเลยนะผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะคะแล้วก็ไม่มีเลขสารระบบอาหารนะคะหรือว่าเห็นผลเร็วผิดปกตินะหากพบสินค้าต้องสงสัยหรือว่าได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถร้องเรียนได้เลยค่ะสายด่วนสคบ.นะคะ1166หรือสายด่วนอย1556ค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อกับทางรัฐบาลมีการเดินหน้านะคะจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์นะคะเผยผลงาน1เดือนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็โทรปรึกษา200สายนะคะพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนี่73เรื่องแล้วก็จะมีการตรวจกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยในเรื่องความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายนะคะแล้วก็เผยผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาทางด้านการกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาค่ะเพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและเยาวชนด้วยค่ะเพื่อเป็นการควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกื้อเพียงสูงสุดต่อประชาชนนะคะซึ่งรองโฆษกรัฐบาลก็มีการพูดถึงในเรื่องของผลการดำเนินงานสำคัญเลยค่ะก็แบ่งออกเป็น3ด้านนะคะประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือว่า call center ซึ่งระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2519เนี่ยบอกว่ามีประชาชนนะที่โทรเข้ามาใช้บริการรวมแล้วก็209สายนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะรับสายแล้วก็ให้การปรึกษาได้ทันทีค่ะ187สายโดยประเด็นหลักๆเลยที่สอบถามส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตนะคะทั้งนี้ค่ะพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจนะคะต่อการให้บริการสูงถึง 93.26% นะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่นั้นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยนะคะขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสแล้วก็ร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยก็ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุนะตลอด24ชั่วโมงก็คือตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2559เนี่ยบอกว่ามีประชาชนร่วมนะคะส่งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามาแล้วรวมก็73เรื่องปัจจุบันบอกว่ามีเจ้าหน้าที่น่ะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องแล้วก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนะคะตั้งแต่นี้ค่ะได้มีการบริการร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะด้วยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่เลยนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 การทั่วประเทศค่ะพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตนะคะรวมถึงการตรวจยึดแล้วก็อายัดของต้องสงสัยจำนวนมากนะคะรัฐบาลในเรื่องของนโยบายหลักของรัฐบาลคุณผู้ฟังก็คือการสนับสนุนนะในเรื่องกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และก็เศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นนะคะตัวปฏิเสธนะแนวทางกัญชาเสรีเพื่อสันทนาการอย่างสิ้นเชิงนะคะรัฐบาลขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนนะสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเบาะแสในเรื่องการร้านที่ผิดกฎหมายนะคะผ่าน LINE @taffy ฟองดูนะคะทางนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบพิกัดแล้วก็ใบอนุญาตผ่านระบบนะคะ MCGIS นะคะทางเว็บไซต์ cabinis.gis.dtam.moph.go.th หรือว่าผ่านซุปเปอร์แอปหมอพร้อมค่ะซึ่งสามารถตรวจสอบได้นะทั้งร้านค้าแปลงปลูกแล้วก็วันหมดอายุใบอนุญาตนะคะรวมถึงสามารถขอคำปรึกษานะผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร02-257-7042นะคะในวันเวลาราชการนะคะติดตามอีกหนึ่งข่าวก็แล้วกันกับข่าวส่วนกลางนะคะซึ่งทางโฆษก
ัฐบาลนะคะก็ได้มีการแจ้งนะรายการเฝ้าระวังสื่อนะคะไม่มีคำสั่งแทรกแซงชี้สื่อวิจารณ์ได้พร้อมฟังค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาเดชนะคะโฆษกประจำสำนักนายกดีมีการเปิดเผยถึงกรณีมีงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อนะคะแล้วก็มีการอ้างถึงอ้างว่านะรัฐบาลมอนิเตอร์จับตาหรือว่าเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องค่ะรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคำสั่งแทรกแซงแล้วก็ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำงานของสื่อมวลชนค่ะรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันในเรื่องหลักการชัดเจนนะคะว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยนะคะรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงค่ะทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์แล้วก็ผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะนะคะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้แล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนะคะซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีการแทรกแซงสื่อนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจับตานะสั่งจับตาหรือว่าไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการใช้อำนาจรัฐเนี่ยไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อนะคะซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกนี่ก็ยังบอกนะคะว่าข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันก็คือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวนะคะตรวจสอบแล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องค่ะหากรัฐบาลนะคะมีนโยบายนะคะปิดกั้นสื่อจริงภาพการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏหรือว่าไม่ได้เห็นอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่นะคะกรณีนะคะสำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยนะคะซึ่งก็บอกว่ามีการประกาศยุติการออกอากาศกับทางอสมท.นะคะทางท่านโฆษกรัชดาก็บอกนะว่าเรื่องกล่าวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะกับการสั่งการหรือว่าการแทรกแซงของรัฐบาลนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าสื่อหรือว่าผู้ดำเนินรายการจะไม่สามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือว่านำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลได้อีกนะคะสื่อทุกแขนงค่ะยังสามารถที่จะทำหน้าที่ได้ตามปกติภายใต้ข้อเท็จจริงแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะซึ่งท่านโฆษกรัชดาท่านก็บอกอีกด้วยนะคะว่าในการทำงานของภาครัฐเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องติดตามข่าวหรือว่ามอนิเตอร์ข่าวค่ะเป็นภารกิจปกติของทุกหน่วยงานค่ะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยได้รับรู้เสียงสะท้อนนะปัญหาและข้อร้องเรียนค่ะรวมทั้งข้อวิจารณ์ของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะในกรณีพบข่าวปลอมนะคะข่าวผิดเบือนหรือว่าข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนรัฐบาลมีหน้าที่ค่ะที่จะได้ชี้แจงหรือข้อเท็จจริงต่อสาธารณะโดยเร็วนะคะไม่ใช่การจำกัดสิทธิ์หรือว่าคุกคามสื่อใดเป็นการเฉพาะค่ะแล้วก็ถ้าจะไม่ให้มีการติดตามข่าวสารเลยรัฐบาลก็จะรับรู้เสียงสังคมได้อย่างไรนะคะท่านนี้ค่ะรัฐบาลต้องการนะให้การเมืองไทยนั้นเดินหน้าไปอย่างสร้างสรรค์ค่ะไม่มองผู้ตรวจสอบเป็นคู่ขัดแย้งสื่อภาคประชาชนภาคประชาชนแล้วก็ฝ่ายการเมืองควรทำหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมาค่ะเพราะว่าผลประโยชน์สุดท้ายเนี่ยก็ตกอยู่กับพี่น้องประชาชนและประเทศโดยรวมนะคะรัฐบาลนะคะพร้อมรับฟังนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ย้ำว่าไม่มีนโยบายแทรกแซงสื่อนะคะพร้อมในเรื่องการยึดหลักนะคะเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารส่วนกลางที่นำมาฝากกันค่ะการในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้าง นะคะข่าวแรกที่นำมาพูดมาคุยกันนะคะเป็นข่าวที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการเดินหน้าระดับทุเรียนน้ำแร่ซึ่งถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจมูลค่าสูงนะคะก็จัดงานไปเรียบร้อยแล้วค่ะมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์อย่างยิ่งใหญ่ค่ะพร้อมผนึกกำลังจัดหน่วยงานภาคีเครือข่ายลงนาม MOU ขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดต่อเนื่อง3ปีค่ะมุ่งสร้างมาตรฐานสินค้าและต่อยอดสู่การเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เพื่อ
สร้างความมั่นคงและรอยยิ้มให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะในเรื่องของมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ก็จัดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2519นะคะที่ลานโบราชั่นชั้น2ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์ค่ะจะมีนายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะคะรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะว่าจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นก็สามารถที่จะปลูกทุเรียนนะให้มีรสชาติและก็เอกลักษณ์พิเศษได้นะคะสำหรับทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะจากพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธรรมชาติจากภูเขาไฟและสายน้ำแร่ก็จะส่งผลแล้วค่ะให้เนื้อสัมผัสนุ่มละมุนเหมือนคัสตาร์ดเลยนะคะแล้วกลิ่นก็ไม่ได้แรงเลยนะคะแล้วก็มีรสชาติหอมหวานนะคะเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะแล้วก็ซึ่งถือว่าผลผลิตส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาจากสวนทุเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะในเขตของอำเภอนนทสุวรรณแล้วก็อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ซึ่งได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการผลิตจากสปก.ในกระทรวงการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะและภายในงานในวันนั้นก็นอกจากจะมีการจำหน่ายทุเรียนหรือว่าขายทุเรียนน้ำแร่คุณภาพจากสวนแล้วเนี่ยก็มีหลายส่วนเลยค่ะที่มาจัดจำหน่ายนะคะให้ได้เลือกชิมได้เลือกซื้อกันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทุเรียนนาดีทองราคาพิเศษด้วยนะมีการแข่งขันกินทุเรียนชิงเงินรางวัลแล้วการประกวดทุเรียนคุณภาพนะคะรวมทั้งมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ด้วยนะคะแล้วโอกาสเนี้ยก็ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง7หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะภายใต้กรอบระยะเวลา3ปีนะคะโดยมุ่งรักเน้นในเรื่องการสร้างความมั่นคงในอาชีพรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์แล้วก็ยกระดับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มุ่งสู่การจดทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่า GI ค่ะเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะคะท่านใดที่ชอบทุเรียนบุรีรัมย์ก็ซื้อหาได้นะคะยังมีให้รับประทานกันอยู่ก็หอมจริงๆค่ะหอมจริงๆแล้วก็ไม่ได้กลิ่นแรงมากแล้วก็เนื้อเป็นคัสตาร์ดจริงๆอ่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในเรื่องของทางอบจ.นะองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ไปเปิดศึกนะไปเปิดศึกต้นกล้ามวยไทยครั้งที่5นะเป็นการเครื่องเป็นเวทีสร้างนักชกเยาวชนนะสู่ระดับอาชีพนะโดยเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมนะคะอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นายภูสิทธิ์ผู้สิทธิ์เลือกก่อนค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นก็ได้เป็นประธานแล้วค่ะในเรื่องของพิธีเปิดการแข่งขันอันนี้เป็นเรื่องของต้นกล้ามวยไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่5นะคะก็จะมีทางคณะผู้บริหารอบจ.บุรีรัมย์นะคะสมาชิกสภาอบจ.ผู้แทนจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็หัวหน้าส่วนการรวมทั้งหัวหน้าค่ายมวยด้วยนะแล้วก็พี่น้องจะถึงก็ร่วมกันงานไปดูกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวในวันนั้นนะคะการแข่งขันครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์หรืออบจ.นะคะแล้วก็มีทั้งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรี

มวยไทยรวมทั้งเพื่อให้นักกีฬามวยไทยรุ่นใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่งท่านนายกอบจท่านก็ย้ำเลยค่ะว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีให้กับน้องๆเด็กเยาวชนในการแสดงศักยภาพด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะแต่ก็ยังเป็นโอกาสนะให้พวกน้องๆเนี่ยเขาได้ก้าวไปสู่เส้นทางนะคะนักกีฬามวยไทยอาชีพในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็จะมีทั้งการสร้างรายได้ให้กับทั้งตนเองและครอบครัวแล้วยังสร้างชื่อเสียงให้ทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะติดตามกันต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะยังมีข่าวสารนะกับการไปปลูกต้นไม้กันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการทำกิจกรรมกันนะบุรีรัมย์รวมใจปลูกต้นไม้สืบสานศาสตร์พระราชานะคะฟื้นฟูพื้นป่าสู่ความยั่งยืนเสื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางท่านศรีธรรมราชแก้วค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีนะที่ป่าชุมชนบ้านจานนะคะอาตบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นท่านก็ไปร่วมการมีนักเรียนนักศึกษากันเยอะเลยทีเดียวนะคะประชาชนจิตอาสาก็ร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจปลูกด้วยรักสืบสานศาสตร์พระราชาพลิกฟื้นผืนป่าสู่ความยั่งยืนนะคะเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2569วันนั้นก็ไปที่นี่แหละค่ะชุมชนป่าชุมชนบ้านจันตำบลหนองติงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโครงการเนี่ยเขาสร้างขึ้นมานะเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับถึงความสำคัญนะของการรักแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาตินะคะพร้อมทั้งเป็นการเขาเรียกว่าอะไรปลูกต้นไม้ในใจคนนะคะตามแนวพระราชดำริแล้วก็เพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้แล้วสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับสาระสำคัญของกิจกรรมก็คือเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันในเรื่องการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยนะคะสืบสานศาสตร์พระราชาในการที่จะจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลนะคะเป็นการสร้างความสามัคคีกันละระหว่างหน่วยงานของราชการและพี่น้องจิตอาสานะคะแล้วก็เป็นการปลูกฝังในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันก็เพื่อที่จะมุ่งหวังในเรื่องของการให้พื้นป่าชุมชนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็สร้างมรดกนะคะทางธรรมชาตินะคะที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะมาติดตามกันต่อไปที่อำเภอพุทธิสงฆ์กันนะคะทางพช.พุทธิสงฆ์เนี่ยก็ได้มีการร่วมพิธีค่ะเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบรุนแรงจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นก็ได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะหลายๆอำเภอก็พยายามขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่โดยเมื่อวานนี้21มิถุนายน2559เนี่ยที่วัดสุวรรณารามนะคะตำบลบ้านเป้าอำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการนะคะโดยมีท่านโสพลสารัมค่ะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนสอนเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งกิจกรรมหลักๆเลยของโครงการก็จะเป็นการมุ่งเน้นเนาะในเรื่องการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดนะคะแล้วผ่านกระบวนการนะ CBTX ชุมชนล้อมรักค่ะที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะเพื่อสร้างพลังเครือข่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนะคะภายในงานก็จะมีผู้ร่วมงานกันหลายท่านเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอพุทธิสงฆ์ค่ะท่านนิสิตวงหทัยนะคะแล้วก็มีทั้งปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะคะท่านสุพจน์พรอยู่ศรีนะคะมีรองผู้กับการสถานีตำรวจภูธรพุทธิสงฆ์นะคะแล้วก็มีผู้กับการสถานีตำรวจภูธรนาโพแล้วก็มีทั้งที่ผู้กับที่บ้านหมายเชยพศด้วยท่านก็ไปร่วมนะรวมทั้งผู้จัดการโรงพยาบาลพุทธิสงฆ์นะครับมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะกำนันทุกตำบลด้วยนะคะแล้วมีอสมทุกพื้นที่ก็ไปร่วมกิจกรรมกันนะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมกันจริงๆนะในส่วนของสำนักงานพระราชชุมชนอำเภอพุทธิสงฆ์ก็ทางท่านราชการอำเภอพุทธิสงฆ์ค่ะท่านสุภาพรกุลรำเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้ทางนายนาทีไร่ขามนักวิชาการพนักงานชุมชนปฏิบัติการในเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนเนาะบทบาทของพนักงานชุมชนในการที่จะสร้างการแข่งของชุมชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะซึ่งในเรื่องความสำคัญของการนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ัฐภาคประชาชนและทุกภาคส่วนนะคะในพื้นที่ที่จะมุ่งมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังค่ะโดยใช้แนวทางบูรณาการทั้งเรื่องการบำบัดการฟื้นฟูและการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะทางสังคมนะคะเพื่อให้ผู้ที่เคยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ย

สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดงานครั้งนี้คือไม่ได้เป็นเพียงการเปิดในเรื่องของโครงการนะคะแต่ยังเป็นเสลักของพลังรักศรัทธาด้วยนะคะที่ทุกภาคส่วนเนี่ยจะร่วมกันสร้างเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างยั่งยืนค่ะติดตามกันต่อในบุรีรัมย์บ้างนะคะพช.บุรีรัมย์ของเราก็พากันยกพลผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปค่ะไปร่วมงานนี้เลยค่ะโอท็อปมิดเยียร์เซลส์2026ที่อิมแพคเมืองทองธานีค่ะโดยวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่อาคารชาเลนเจอร์นะ1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้มีการนำทัพเลยค่ะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจำนวนไม่น้อยเลยค่ะ54ร้านค้ากันเลยนะก็ไปเข้าร่วมนะคะจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานโอท็อปมิดเยียร์2026นะคะอันนี้บอกว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายน2569ก็นำทีมครั้งนี้ค่ะไม่ใช่ใครอื่นใครค่ะพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองค่ะท่านรัตนีสาวิถีก็เป็นหัวหน้าคณะนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้ทางนายพัฒนาพิสุทธิ์วงเวียนนักวิชาการนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการดำเนินความสะดวกแล้วก็ให้คำแนะนำนะแก่ผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานด้วยนะคะบอกว่าผลตอบรับวันแรกเนี่ยมาดูในเรื่องของยอดรายได้กันบ้างในการจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการผู้ผลิตโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะที่ฉันมองตัวเลขรวมทั้งสิ้นเลยนะ 1,302,850 บาทเลยนะก็สะท้อนถึงความนิยมนะและศักยภาพของสินค้าโอท็อปที่สามารถแข่งขันได้ในหลายระดับประเทศเลยนะคะให้และสำคัญค่ะบอกว่าในวันนั้นก็คือวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาในช่วงเวลา 18:30 น.น่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินกูลเนี่ยท่านก็เดินทางนะมาเยี่ยมชมงานด้วยนะคะพร้อมกับท่านอันศิษย์สัมพันธรัฐประกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านสยามสิริมงคลค่ะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะโดยท่านนายกเองก็ไปเยี่ยมบูธเลยค่ะเยี่ยมบูธต่างๆเนาะมีกลุ่มข้าวแตนน้ำแตงโมบุรีรัมย์ด้วยก็เชิญชวนประชาชนเนาะร่วมอุดหนุนสินค้านะคะโอท็อปรวมถึงใช้สิทธิ์นะไทยช่วยไทยพลัสนะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการชุมชนสร้างรายได้แล้วเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวมาดูกำหนดการนะคะบอกแล้วท่านใดอยากสนใจไปเที่ยวนั้นในเรื่องของงานโอท็อปมิเยเซล2026นะคะเขาจัดขึ้นนะระหว่างวันที่20-28มิถุนายน2559เวลาก็10:00 น.-21:00 น.ที่อาคารชาเลนเจอร์ฮอล์1-3 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งงานเนี้ยไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นนะแต่ก็ยังเป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะในเรื่องการสร้างเครือข่ายธุรกิจนะคะการขยายตลาดแล้วก็เป็นการผลักดันนะคะเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องค่ะยังมีข่าวสารกันต่อนะคะมาดูที่วิไลเทคนิคบุรีรัมย์ของเรากันบ้างนะคะก็จะเป็นการนำร่องกิจกรรมนะคะโอแบกพลัส4อาชีวะอาสาซ่อมได้สร้างได้ช่วยได้จริงนะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าไฟฟ้าโดยเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทางวิไลเทคนิคบุรีรัมย์นำโดยนายวรงแก้วบุญเรืองค่ะผู้จัดการวิไลเทคนิคบุรีรัมย์ท่านก็ไปพร้อมกับท่านสมัครนรินทร์รามค่ะรองผู้จัดการฝ่ายกิจการนักศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาและนายเดชาธรยืนยงชาตินะคะเป็นหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังร่วมกับคณะครูบุคคลแล้วก็นักศึกษากลุ่มแกนนำก็ไปลงพื้นที่กันนะคะในเขตตัวเมืองบุรีรัมย์นี่แหละเขามีการจัดกิจกรรมนำร่องค่ะโอแบกพลัส4อาชีวะอาสาซ่อมได้สร้างได้ช่วยได้จริงนะคะภายใต้โครงการอาชีวะอาสาช่วยประชาชนลดค่าไฟฟ้าซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเขาบอกว่าเป็นการมุ่งเน้นนะให้บริการพี่น้องประชาชนด้านการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในครัวเรือนนะคะเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งเป็นการบริการการเรียนการสอนเข้ากับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่จริงนะคะให้กับทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงกันนะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพควบคู่กันไปกับการปลูกฝังจิตสาธารณะแล้วก็คุณธรรมอัตลักษณ์ตามกรอบพัฒนาของวิไลด้วยนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการนำร่องเลยค่ะที่สะท้อนถึงบทบาทของอาชีวะศึกษาในขั้นการเป็นกลไกสำคัญหรือว่าเป็นกำลังสำคัญให้กับสังคมทางด้านของการพัฒนาทักษะอาชีพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะมาดูกันต่อนะยังพอมีเวลานะอีกสักข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะเป็นข่าวที่เป็นของอำเภอลำไยมาศของเรานี่แหละเขาได้ไปเปิดโครงการนะ
สริมสร้างทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยและการเอาตัวรอดสำหรับเยาวชนซึ่งเรื่องนี้นะคะทางพันจ่าโททวีพิมพ์อุบลนะคะในอำเภอลำปลายมาสก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแล้วค่ะเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยการเอาตัวรอดและการป้องกันในสถานสถานฉุกเฉินที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีทั้งผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นท่านอาริยาพรสารัมนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสแล้วก็ท่านมินทิราวารินค่ะท้องถิ่นอำเภอลำปลายมาสให้เกียรติร่วมงานด้วยนะคะบรรยากาศภายในงานก็ได้ความร่วมมือนะจากน้องๆ นะเด็กเยาวชนในพื้นที่ก็เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวโดยโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะที่จำเป็นในเรื่องการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยอุบัติเหตุหรือว่าภัยพิบัติรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการป้องกันตนเองในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อให้เยาวชนนั้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีสตินะคะนอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมยังได้เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลบ้านเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมืองลำปลายมาสด้วยนะคะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองน่าอยู่ค่ะโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้นะคะแนวทางการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะโครงการลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญเลยค่ะเพราะว่านอกจากอาจจะช่วยให้น้องๆเยาวชนของเรานั้นมีความรู้และการตัวรอดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยในระดับชุมชนด้วยซึ่งก็จะส่งผลต่อการลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคตนะคะอีกทั้งยังเป็นการที่จะสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในรายการบอกกล่าวเราแจ้งในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวส่วนกลางหรือว่าข่าวบ้านเราบุรีรัมย์นะคะท้ายนี้ค่ะต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยนะคะกับผู้ที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นสวทบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 MHz และทางFacebook Fanpage สวทบุรีรัมย์นะคะอาจจะไม่ทักทายต้องขออภัยนะแต่ทราบว่าหลายๆท่านเข้ามาประจำอยู่เนาะต้องขอบพระคุณจริงๆกับผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านด้วยนะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะตั้งแต่แรกจนถึงช่วงสุดท้ายนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีด้วยนะคะที่ยังรับสัญญาณในการบอกกล่าวแจ้งกันอยู่นะคะท้ายนี้นะคะดิฉันเรียวดีคุณสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับแฟนๆลูกทุ่ง FM News นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความปลอบปลื้มซาบซึ้งและประทับใจให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศเป็นอย่างมากสำหรับต้นข้าวสุปริยาศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งเจ้าของน้ำเสียงหวานละมุนที่ล่าสุดได้มีโอกาสอันทรงคุณค่าในการร่วมขับร้องบทเพลงแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีกระแสเรียกร้องจากแฟนเพลงจำนวนมากที่ต่างอยากเห็นต้นข้าวได้มีโอกาสใช้เสียงเพลงอันเปลี่ยนไปด้วยความอ่อนโยนและจริงใจร่วมถ่ายทอดความอาลัยและความจงรักภักดีถวายแด่พระองค์พาและในที่สุดสิ่งที่หลายคนเฝ้ารอคอยก็ได้เกิดขึ้นจริงโดยต้นข้าวสุปริยาได้โพสต์ข้อความด้วยความปลื้มปีติว่าปาฏิหาริย์มีจริงพร้อมกล่าวขอบพระคุณดร.วีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบโอกาสอันทรงเกียรติให้กับตนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้หนึ่งในความตั้งใจสูงสุดของนักร้องนักเรียนไทยคนหนึ่งได้กลายเป็นความจริงต้นข้าวยังกล่าวได้ว่าตนเองในฐานะนักร้องนักเรียนไทยคนหนึ่งรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับแฟนเพลงที่ติดตามต้นข้าวมาตลอดคงทราบกันดีว่านอกจากความสามารถด้านการร้องเพลงแล้วสิ่งหนึ่งที่หลายคนรักและชื่นชมในตัวศิลปินสาวคนนี้ก็คือความอ่อนน้อมความกตัญญูและความจริงใจที่มีต่อทุกคนรอบข้าง

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยว